0: คุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดีพร้อม ITC ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายสนับสนุน SME ให้สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสผ่านองค์ความรู้แหล่งเงินทุนและพื้นที่ทดสอบการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการค้าโดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ด้วยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอัตลักษณ์พื้นที่และเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการพัฒนาสินค้าครับทั้งนี้คุณวราวุฒิก็เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้ SME ไทยเติบโตอย่างมั่นคงทางด้านความรู้เงินทุนและการสร้างพื้นที่สำหรับทดลองผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวมถึงเสริมความรู้ด้านกำแพงภาษีและการกีดกันทางการค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพและเปิดโอกาสสู่ตลาดสากลขณะที่คุณณัฐธิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่าดีพร้อมใช้ดีพร้อม ITC เป็นกลไกสำคัญในการให้คำปรึกษาสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีและองค์ความรู้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และวิสาหกิจชุมชนที่มีข้อจำกัดด้านเงินลงทุนสามารถทดลองผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบปรับปรุงกระบวนการผลิตก่อนลงทุนจริงพร้อมลดต้นทุนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงแล้วก็เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานต่อยอดจุดแข็งของพื้นที่สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและตลาดต่างประเทศครับ
1: นะคะตอนนี้คุณสุมิตนะคะบอกว่ารอฟังในหัวอัดแล้วครับนะคะตอนนี้ในหัวอัดก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับคุณสุมิตเข้ามาห้องเรียนแล้วนะครับคุณจะพุทธเข้ามาห้องเรียนแล้วนะครับ
0: ครับนะอันนี้เป็นห้องเรียนออนไลน์นะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ไปพบกับอาจารย์จริงๆนะครับในเอ็มคอร์ดซีโอซับอาเซียนอาจารย์ได้พบปะกับผู้เรียนรุ่นนี้แล้วใช่ไหมครับ
3: พบปะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ฮะ
3: แต่คนที่ผมอยากจะพบปะเนี่ยเขาติดภารกิจ
0: อ๋อสองคนสุดท้ายใช่ไหม
3: ไม่ใช่
0: ใครฮะ
3: ดร.เจตนี่แหละ
0: อ๋อครับนึกว่าอาจารย์ไปเจอผมจำได้นะที่อาจารย์บอกว่า2คนสุดท้ายเนี่ยที่รออยู่ได้มาให้มาพบอาจารย
3: ์ก็มาด้วย
0: อ่า
3: สองคนสุดท้ายก็มาจริงๆนะครับ แล้วก็เลยเอาหนังสือข้าวไทยในประเทศเซ็น
0: พร้อมลายเซ็นนะฮะ
3: ใช่นะครับแต่ว่าขาดอีกท่านนึงผมไม่ได้ผมติดไปเรื่องเดียวตอนที่เราอบรมกันจะเอาไปให้
0: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับอาจารย์ครับมาที่หัวข้อวันนี้นะฮะจีนยึดตลาดสหรัฐบีบการค้าอันนี้คือสิ่งที่เราโดนถูกไหม
3: ใช่สิ่งที่เราโดนและอาเซียนกำลังโดนคือพูดในมิติหัวข้อนี้ที่ท่านผู้ฟังครับก็คือเป็นหัวข้อต่อเนื่องมาจากวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยวันพุธนี่นะครับ
0: ครับ
3: ก็หลักรายการเราเนี่ยนะครับ FM 100.5 อสมทเนี่ยจัดหลักสูตร CEO of อาเซียนรุ่นที่3นะปฐมนิเทศเขาก็ให้พูดหัวข้อว่าอาเซียนจะประมาณว่าอาเซียนจะวางตำแหน่งอย่างไร
0: positioning ยังไง
3: อะไรประมาณนี้นะครับจากปัจจัยรอบด้านเลยคราวนี้ปัจจัยรอบด้านของผมในมุมของผมเนี่ยผมก็คิดว่าหลักๆในแง่ของเศรษฐกิจด้านการค้าก็น่าจะเป็นจีนกับสหรัฐนี่คือที่มาของหัวข้อจีนยึดตลาดสหรัฐบีบการค้า
0: ครับอาจจะเพิ่มถ้าเป็นของไทยเนี่ยอาจจะมีวงเล็บตัวเล็กๆอีกอันนึงด้วยว่าญี่ปุ่นย้ายฐาน
3: โอ้เออใช่เอาไหมจีนยึดตลาดสหรัฐบีบการค้าญี่ปุ่นย้ายฐาน
0: หรือเปล่าเออต้องมี question mark ตัวโตด้วยนะครับ
3: ผมเนี่ยบอกกับคนที่มาอบรมว่าไอ้คนที่ปฐมนิเทศเนี่ยดร.เจตเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งเรื่องของการใช้คำมาก
0: ๆขอบคุณครับ
3: ไปบอกเรียนดร.เจตไปอบรมด้วยเนี่ยนะปรึกษาหรือดร.เจตได้โอเคอย่างนี้ครับมันก็มีหลากหลายในแง่เศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าเวลาที่ผมเจอท่านผู้ฟังในกลุ่มมอนิ่งอาเซียนเนี่ย20กว่านาทีเนี่ยผมก็พูดได้เฉพาะการค้าจริงๆต้องมีเรื่องการค้ามีเรื่องของการทุนจากจีนทุนจากญี่ปุ่นทุนจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาในอาเซียนแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ประเด็นใหญ่ที่น่าจะต้องติดตามก็คือถ้าเป็นอุตสาหกรรมนะจากประเด็นที่ผมพูดวันนี้ มันแต่ว่า

0: ไม่สามารถลงย่อยลงไปลึกได้เช่นรถยนต์ EV เช่นอุตสาหกรรม Data Center ที่กลายเป็นประเด็นอยู่นะครับโอเควันนี้เอาภาพรวมการค้าแต่ได้ประเด็นได้ความรู้ไปคิดกันต่อนะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยคิดไปพร้อมๆผมอย่าฟังผมอย่างเดียวคิดไปพร้อมๆผมนะจุดประกายความคิดให้ท่านคิดไปพร้อมผมพร้อมๆผมโอเคจีนเอาจีนก่อนจีนเนี่ยในแง่ของการค้าเนี่ยนะครับในแง่ของการค้าในแง่ของการตลาดเนี่ยประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนต้องใช้ความกลุ่มประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยจีนใช้ตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจีนจีนส่งมาอาเซียนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับประมาณ600,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ600,000 ล้านเหรียญท่านผู้ฟังครับมากกว่า GDP ของประเทศไทยเยอะมากเห็นไหมเยอะมากมากเลยจีนส่งมาอาเซียนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมสินค้าจีนท่วมอาเซียนไม่ต้องสงสัยว่าสินค้าจีนท่วมแต่ประเทศไทยประเด็นพอผมพูดท่วมอาเซียนท่วมประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าจากสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการบริหารจัดการในแง่การค้าอย่างไรที่ประเทศไทยจะต้องคิดต่อเลยล่ะนะจีนส่งมาในอาเซียนเป็นตลาดอันดับหนึ่ง600,000 กว่าล้านเหรียญจีนส่งไปอเมริกาไม่เท่าที่ส่งมาในอาเซียนจีนส่งไปยุโรปไม่เท่ากับที่ส่งมาในอาเซียนเพราะนั้นตลาดอาเซียนเป็นตลาดอันดับหนึ่งของประเทศจีนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยแล้วจีนซื้อจากอาเซียนเยอะไหมจีนซื้อจากอาเซียนน้อยกว่าที่จีนส่งออกมาในอาเซียนสุดท้ายแล้วอาเซียนส่วนใหญ่ขาดดุลการค้ากับประเทศจีน
1: ครับ
0: อาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะมากแต่เยอะมากที่อาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนไม่เท่ากับที่สหรัฐที่อาเซียนได้ดุลการค้ากับสหรัฐอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับต้อง
0: อาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแต่อาเซียนได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาและมากกว่าด้วยซ้ำไป
1: นี่ถ้าเกิดเป็นสหรัฐเขาคงมองว่าไม่แฟร์ไม่ได้ดิ
0: ไม่แฟร์ก็เลยมาสู่ข้อการสหรัฐบีบการค้าให้ครับ
1: ครับ
0: มาสู่ประเด็นเรื่องของมาตราโน่นนั่นนี่ที่จากโดนัลด์ทรัมป์มาซึ่งจากรายงานล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาว่าเป็นเรื่องของสินค้าสมสิทธิ์ที่ผมพูดกับท่านผู้ฟังไปแล้วหัวข้อเขาปีเตอร์นาวาโร่ไงครับ
1: ฮะอาทิตย์ที่แล้ว
0: อาทิตย์เดียวคราวนี้มาดูรายละเอียดเรากำลังอยู่ประเทศจีนอยู่ประเทศจีนเนี่ยได้ดุลการค้ากับอาเซียนเนี่ยนะครับ10 ประเทศ 11 ประเทศเนี่ยได้ดุลการค้าประเทศจีนได้ดุลนะประเทศจีนได้ดุลก็คือประเทศนั้นขาดดุลประเทศจีนได้ดุลการค้ากับเวียดนามและประเทศไทยเป็นอันดับ2ประเทศไทยประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเกือบทุกประเทศมีอยู่2ประเทศที่ได้ดุลการค้ากับประเทศจีนก็จะมีสปป.ลาวและก็บรูไนแต่นิดเดียวที่ไปได้ดุลการค้ากับประเทศจีนนะครับประเทศที่ส่งออกมาซื้อสินค้าจากจีนเป็นระดับแสนล้านคือผมคิดว่าสเกลมันประมาณเอาเป็นว่าแสนกับต่ำกว่าแสนน่ะแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่แสนล้านบาทนะครับแสนล้านเหรียญท่านผู้ฟังสามประเทศครับที่ซื้อสินค้าจีนเป็นระดับแสนล้านซื้อสินค้าจีนเข้ามาขายในประเทศนั้นมีประเทศไทยมีประเทศเวียดนามและมาเลเซียแต่ผมอยากจะดอกจันประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียไม่ได้ขาดดุลการค้าเท่ากับเวียดนามและประเทศไทยนี่ที่ผมพูดตอนต้นว่ามันเป็นข้อคิดเพราะประเทศไทยต้องไปดูว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียบริหารจัดการดุลการค้าอย่างไรที่ไม่ได้ที่เป็นการค้าแบบสมดุลเวียดนามกับประเทศไทยไม่ได้ทำการค้ากับประเทศจีนแบบสมดุลก็คือขาดดุลเยอะ
1: ครับ
0: แต่ท่านอาจจะฟังผมและคิดไปว่าคิดต่อไปว่า

0: อ้าวแล้วที่เราขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะๆเนี่ยเพื่อนเขาก็ขาดดุลการค้าก็คือเวียดนามไงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยผมอยากจะแชร์ความคิดของผมไปว่าการที่เวียดนามขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมากกว่าประเทศไทยไทยและเวียดนามขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเวียดนามขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมากกว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งสินค้าจีนและตลาดจีนอันที่หนึ่งสองอุตสาหกรรมของเวียดนามการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามที่หลากหลายเนี่ยนะครับยังไม่เท่าประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือว่าตัว SME และสตาร์ทอัพที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีการพัฒนาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีระยะเวลาในการพัฒนามากกว่าเวียดนามเวียดนามยังพัฒนาอุตสาหกรรมไม่เท่าประเทศไทยเพราะนั้นความต้องการสินค้าของคนเวียดนามจึงต้องดีมากกว่าไทย อันที่สองเวียดนามก็ใช้สินค้าจีนเพื่อจะส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งที่สหรัฐดาวไว้ว่าคุณมีสินค้าสวมสิทธิ์เยอะนะในบ้านคุณเนี่ยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาแต่เวียดนามเขาก็แก้ปัญหาด้วย1 2 3 4 5อยู่ขณะนี
1: ้
0: นะครับอินโดนีเซียนิดนึงครับอินโดนีเซียผมคิดว่าต้องไปดูเราต้องไปดูเลยเราคือประเทศไทยอินโดนีเซียเนี่ยบริหารการขาดดุลการค้าของอินโดนีเซียน้อยมากอ่ะประมาณสัก 3,000 น่ะ 3,000 ล้านเหรียญแต่ว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยเวียดนามเนี่ยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแสนล้านเหรียญขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแสนล้านเหรียญประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนครึ่งหนึ่งของเวียดนามระดับ50ล้านแต่อินโดนีเซีย 3,000 นะไทยขาดดุลกับจีน 50,000 ล้านผมพยายามพูดช้าๆตรงนี้ต้องพูดเรื่องต้องพูดตัวเลขเลยท่านฟังว่าโอ้ตัวเลขเยอะมากผมต้องพูดตัวเลขเลยเพื่อท่านจะได้เห็นว่าแล้วสเกลขนาดมันเท่าไหร่กันแน่เวียดนามเนี่ยขาดดุลการค้าแล้วกับประเทศจีนแสนล้านผมให้เหตุผล1 2 3 4 5ไปแล้วไทยขาดดุลการค้าประเทศจีนครึ่งของเวียดนามบางบอกว่าอินโดนีเซียบริหารจัดการยังไงต้องผมต้องดาวไว้ว่าแบบดีมากว่าไม่ได้ขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะมากไม่ได้ขาดมากเท่าประเทศไทยหมายความว่าอินโดนีเซียไม่ได้นำเข้ามาเยอะและส่งออกไปประเทศจีนเยอะนี่ผมดาวไว้เลยว่าทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียบริหารจัดการเรื่องการขาดดุลการค้าอย่างไรผมคิดว่าการประเด็นการขาดดุลการค้าของไทยขณะนี้เนี่ยหลายภาคส่วนให้ความสำคัญและความสนใจนี่คือหนึ่งประเด็นที่เรากำลังคุยแล้วกำลังถกอยู่ว่าจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนอย่างไรและมันก็ตามมาอีกหลายเรื่องเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องที่เราขาดดุลการค้ากับประเทศจีนผมแนะนำให้ไปศึกษาอินโดนีเซียและมาเลเซียจบเบรกที่หนึ่งก่อนไหมครับ
1: ครับโหสวยงามแบบเป๊ะเป๊ะเลยนะฮะ ครับคุณลิซ่า เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนไหมครับ
2: okay. ได้เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามGood Morning ASEANในช่วงสุดท้ายกับนายหัวอัดนะครับอาจารย์ไปต่อและกำลังเข้มข้นเลยอาจารย์บอกว่าทำให้เราเห็นภาพนะ
0: คร
1: ับว่าทำไมสหรัฐก็ถึงต้องบีบการค้าเพราะว่าในขณะที่จีนเนี่ยได้ดุลนะจากอาเซียนนะครับกลายเป็นว่าสหรัฐเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าขาดดุลอาเซียนมันก็เลยไม่แฟร์ในมุมของเขาเนาะ
0: นี่ดร.เจตเนี่ยจับประเด็นจริงๆเลยนะนี่คือว่าจับประเด็นจริงๆแล้วเป็นผู้บรรยายการที่ดีมากจับประเด็นไม่ใช่แบบไปทำอย่างอื่นนะนี่จับประเด็นจริงๆโอ้สุดยอดเลยครับ
1: ครับ
0: นี้มาผมกลัวผมจะลืมคำนี้คำที่ผมอยากจะพูดกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการว่าจะอยู่กับจีนและอยู่สหรัฐยังไงผมกลัวผมจะลืมผมกลัวผมจะลืมหรือผมนึกได้ตอนนี้ผมกลัวผมจะลืมเราต้องคบจีนเพื่อสร้าง

0: คบจีนเพื่อสร้างโอกาส และรักษาตลาดสหรัฐเอาไว
1: ้โอ้อันนี้เป็นสโลแกนที่ดีฮะคบจีนเพื่อสร้างโอกาสแต่ว่ารักษาตลาดสหรัฐจริงๆญี่ปุ่นด้วยนะเอาไว้ด้วยนะฮะ
0: แหมนี่ลืมญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเขาหนีครับ
0: เรียนญี่ปุ่น
1: เดี๋ยวเขาน้อยใจเดี๋ยวเขาหนี
0: ไม่ได้เลย
1: เดี๋ยวเขาหนี
0: โอ้ยแต่นี่สำคัญจริงๆครับผมอยากจะพูดประเด็นเรื่องรถยนต์ญี่ปุ่นรถยนต์ญี่ปุ่นนะแล้วก็รถ EV จีนนะผมอยากจะพูดนะแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องเยอะแยะมากมายเข้ามานะโอเคเราจะคบจีนเพื่อสร้างโอกาสอย่างไรและจะต้องรักษาตลาดสหรัฐไว้ทำไมต้องรักษาตลาดสหรัฐเพราะตลาดสหรัฐเป็นตลาดอันดับหนึ่งนะครับแล้วมันก็กลายเป็นหัวข้อในการพูดคุยว่าสหรัฐเลยบีบเรื่องการค้าครับคำว่าบีบเรื่องการค้าของผมเนี่ยหมายความว่าเขาต้องการจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเขาเลยมีมาตราต่างๆบลาๆเยอะแยะมากมายไปเลยผมก็พูดในรายการไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นจะรักษาตลาดสหรัฐไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ของประเทศไทยขณะเดียวกันโจทย์ประเทศไทยก็คือว่าจะรักษาโอกาสกับประเทศจีนอย่างไรแต่สถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ณวันนี้เลยณวินาทีนี้วันนี้เลยโอกาสมันเป็นของจีนผมใช้คำว่าคบจีนอย่างไรเพื่อสร้างโอกาสคำว่าเพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยแต่สถานการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของนักลงทุนจีนไงมันเป็นโอกาสของสินค้าจีนนี่คือโจทย์คำว่ารักษาเพื่อสร้างโอกาสจีนอย่างไรและรักษาสหรัฐอเมริกาอย่างไรรักษาตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างไรเป็นโจทย์สองโจทย์ที่ประเทศไทยจะต้องไปแก้ที่เรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้โอเคเราผมจะไปประเด็นทำไมสินค้าจีนถึงท่วมประเทศไทยและท่วมตลาดอาเซียนหนึ่งรัฐบาลจีนส่งเสริมเรื่องการส่งออกจริงๆรัฐบาลจีนไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะการส่งออกครับส่งเสริมทุนให้ออกมาจากประเทศจีนด้วยซ้ำไป2ครับจีนมีกำลังการผลิตส่วนเกินถ้าท่านดร.เจตกุลิซาท่านฟังตามผมในหลายๆสุขผมใช้คำว่าผลผลิตส่วนเกินของประเทศไทยเนี่ยนะครับการผลิตของประเทศไทยมันลดลงเรื่อยๆแต่การผลิตของประเทศจีนไม่ได้ลดลงภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์จีนไม่ได้ลดกำลังการผลิตลงเลยในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมแต่โรงงานไทยลดกำลังการผลิตเรื่อยๆนี่ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอีกโจทย์หนึ่งว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจีนไม่ได้ลดกำลังการผลิตก็เพราะว่าสิ่งที่เป็นความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์หลักๆระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนสงครามภาษีระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนจีนลดกำลังการผลิตไม่ได้ลดกำลังการผลิตเมื่อไหร่คนจีนว่างงาน
1: ครับ
0: เป้าหมายแผน15ของประเทศจีนต้องการให้มีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจ 5%แผน14ที่ผ่านมาแล้วของประเทศจีนเขาทำได้ 5% เพราะนั้นรักษาเขายังรักษาอัตราขยายตัวเศรษฐกิจของเขาคือประเทศจีน 5% เพราะนั้นเขาเลยลดกำลังการผลิตไม่ได้แม้นว่าเจอภาษีทรัมป์แม้นว่าเศรษฐกิจโลกตลาดโลกชะลอตัวลงก็ตามการมีผลผลิตส่วนเกินพูดง่ายก็คือไม่ลดกำลังการผลิตสินค้ายังผลิตเท่าเดิมตลาดในประเทศจีนรัฐบาลจีนทำอยู่2เรื่อง1ให้คนจีนกินใช้มากขึ้นมาเน้นเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นเพราะตลาดเขาใหญ่ 1,400 ล้านแต่ไม่สามารถจะดูดซับหรือบริโภคสินค้าเขาได้ทั้งหมดวิธีที่2ก็คือต้องกระจายสินค้าออกไปต่างประเทศก็เหมือนผมพูดในเบรกแล้วว่าตลาดอาเซียนเป็นตลาดหอมหวนสำหรับสินค้าจีนและก็เข้ามามากเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะนั้นก็มาอาเซียนมาประเทศไทยมาประเทศต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะบริหารจัดการสินค้าจีนที่เข้ามาในอาเซียนอย่างไรซึ่งผมได้พูดไปแล้วในเบรกแรกและแต่ประเทศได้จับตามองให้ดูอินโดนีเซียและก็มาเลเซียนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าสงครามการค้ากับสหรัฐจีนโอเคผมพูดไปแล้วอาเซียนเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ของประเทศ

0: จิตคำว่าฐานการผลิตแห่งใหม่ผมบวกไปเรื่องของให้พูดให้ได้ชัดก็คือว่าไชน่าบวกหนึ่งไงครับไชน่าพลัสวัน
1: ครับ
0: ไชน่าพลัสวันหมายความว่าโรงงานที่อยู่ในประเทศจีนทั้งที่เป็นของคนจีนทั้งที่เป็นนักลงทุนจีน

0: ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศอาเซียนหลายประเทศอีกเช่นกันเพราะนั้นไชน่าพลัสวันจึงเป็นอันที่เร่งผลักดันทำให้สินค้าจีนเข้ามาในอาเซียนเยอะสิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้กรอบของอาเซียนจีนจีนได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: ผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังดร.เจตกุลิซาคงได้ยินประโยคนี้ที่เขาแชร์กันว่า
1: ครับ
0: รถยนต์ EV สมัยที่เราทำ FTA กับประเทศจีนประเทศไทยคิดว่าเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าคงได้ยินนะครับคงได้ยินเรื่องปากนะว่าหมายความว่าเราไปคิดว่าอ๋อที่เราเปิดเสรีให้ประเทศจีนเนี่ย
1: ภาพในหัวเป็นแบบนั้น
0: เป็นรถกอล์ฟรถไฟฟ้า
1: คือตอนนั้นคงไม่มีจินตนาการคงคิดไม่ถึงว่าอ๋อมันมาแบบรถที่เราขับบนถนนเลยอย่างนั้น
0: ครับใช่ผมแชร์ไอเดียดร.เจียนอย่างนี้ว่าผมคิดว่าคนไทยอาจจะคิดไม่ถึงก็ได
1: ้
0: ในขณะนั้นน่ะ
1: ก็เลยยอมให้เข้ามา
0: คนจีนใช
1: ่ก็เลยยอมให้เข้ามาทั้งคัน
0: ตัวนี้มาทั้งคันแล้วมามันไม่ใช่รถกอล์ฟอ่ะมันมาทุกรถทุก EV ทุกยี่ห้อกลายเป็นประเด็นที่ญี่ปุ่นจะย้าย
1: ญี่ปุ่นเขาก็เลยงอนไงคือเขาก็เลยมองว่าทีจีน่ะให้เข้ามาทั้งคันเลยทีเขาเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันมาเนี่ย นะเขาก็งอนคือหลักๆคือญี่ปุ่นงอนครับเอาง่ายง่าย
0: แล้วญี่ปุ่นก็จากประเด็นที่ดร.เจตพูดถึงญี่ปุ่นก็ย้ายฐานไปเวียดนาม
1: แต่ย้ายไม่ทั้งหมดนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวทูบีแฟร์นะอาจารย์คือมันเดี๋ยวคนจะนึกว่าโอ้ย้ายไปทั้งกระบี่เลยย้ายไปหมดทั้งระบบนิเวศเลยไม่ใช่นะครับก็คือย้ายไปแล้วก็ไปผลิตป้อนตลาดภายในเวียดนามเขาเอง
0: รถยนต์ EV ด้วย
1: ครับ
0: ในรถยนต์ EV ด้วยนะไม่ต้องถูกต้องแล้วท่านผู้ฟังพอพูดประเด็นนี้เนี่ยนักลงทุนจีนกับนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวถ้ามีเวลาในสุขอื่นก็อาจจะพูดประเด็นนี้น่าสนใจ
1: มากครับ
0: นักลงทุนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยคิดยังไงนักลงทุนญี่ปุ่นที่เข้ามานานแสนนานเนี่ยผมคิดว่ามากกว่าสัก50ปีได้เนี่ยนะครับอยู่รถญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยเขาคิดกับประเทศไทยยังไงแล้วเราได้อะไรจาก2เรื่องเนี้ย2ประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอีกท็อปปิกที่น่าสนใจนะครับการค้าออนไลน์ของประเทศจีนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มจีนที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะมากขนาดนี้นะครับและในการค้าออนไลน์เนี่ยมันก็ไปพ่วงเรื่องของคลังสินค้าของประเทศจีนที่เยอะคุณลิซ่าเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าคุณลิซ่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยทำไม2วันแล้วมันได้แล้วอ่ะเฮ้ยเราเนี่ยจากจีนนี่รวดเร็วมากสินค้ามันต้องมาทางเรือผมคิดว่าประมาณ1อาทิตย์น่ะนะครับสินค้าที่เราซื้อทางออนไลน์ไม่มีทางที่จะมาจากเครื่องบินแน่ๆเพราะราคามันถูกมาก
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์มีผลที่ทำให้สินค้าทะลักเข้ามาซึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยมีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์จีนที่แตกต่างกันเราเห็นได้ว่าการทำงานร่วมกันกับประเทศจีนของอาเซียนเนี่ยแตกต่างกัน
1: ครับ
0: บางประเทศทำงานร่วมกับทุนจีนสินค้าจีนไปได้ดีมากๆบางประเทศทำงานกับสินค้าจีนนะทุนจีนไม่ได้ดีเลยนะครับอันนี้ฝากเป็นข้อคิดนะครับประเด็นต่อไปก็สิ่งที่เราจะต้องทำยังไงผมมีเวลาสัก1นาทีสั้นๆครับ
1: ครับ
0: ท่านที่ไม่ได้เรียน CEO อาเซียนรุ่นที่3ขีดเส้นใต้คำว่าผมเสียใจด้วยจริง
1: ๆครับ
0: ไม่ได้เจอดร.เจตด้วยผมเสียใจจริงๆปิดลับแล้วนะครับเพราะว่าในการพูดในรายการนี้ก็แบบได้น้อยมากนะครับสิ่งที่เราพูดกันทุกวันก็คือว่าเฮ้ยแล้วระหว่างมหาอำนาจเราอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราควรจะวางตำแหน่งยังไงคำนี้เนี่ยนะครับมันเป็นวลีที่ตอบกันทันทีได้ทันทีเลยถ้าผู้สื่อข่าวถามเอาเราก็วางตัวเป็นกลางสิครับอาจารย์ครับผมว่าเป็นคำที่ผมได้ยินมานานมากๆเลยใครก็พูดว่าต้องวางตัวเป็นกลางผมสำหรับผมขอลบคำนี้ออกจากในเมมโมรีผมจะใช้คำว่าเราจะถ่วงดุลอำนาจกับสองมหาอำนาจนี้ด้วยยุทธศาสตร์ความหมายของผมนี่นะครับก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นกลางในทุกเรื่องแต่ผมกำลังพูดถึงเศรษฐกิจเราจะบอกสองมหาอำนาจนี้ว่าเนี่ยเราจะถ่วงดุลอำนาจกับคุณเนี่ยนะครับด้วยยุทธศาสตร์ภาคการผลิตของเราถ้าเราจะร่วมมือกับอุตสาหกรรม

0: ที่เรามีความจำเป็นจะต้องร่วมมือกับคุณเท่านั้นจีนเราจะร่วมมือยุทธศาสตร์อะไรกับในอุตสาหกรรมอะไรกับได้แค่นี้ครับได้ 7:27 นาทีด้วยความเกรงใจรายการครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์เดี๋ยวเรา มีโอกาสต้องมาคุยกันต่อคือการเข้ามาของจีนนะครับแล้วก็อย่างอาจารย์พูดถึงเรื่องของอีคอมเมิร์ซอะไรต่างๆนะแล้วก็อีกอันนึงจริงๆอีกประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงอยากชวนอาจารย์พูดคุยก็คือ data center
0: กำลังสุกหน้าสุกหน้า
1: อันนี้เหมือนโจหัวไว้เลยนะนะครับอ่ะอาจารย์
0: สุกหน้าสุกหน้า
1: วีคนี้มีคุณผู้ฟังค่อนข้างอินนะมีท่านหนึ่งชื่อผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะคุณจุไรรัตน์บอกว่าเราเป็นบุคลากรโตโยต้าอยากให้รัฐเนี่ยนึกถึงผู้ประกอบการและลูกจ้างด้วยเพราะว่าเราระบบนิเวศของรถญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้คนไทยเนี่ยเขาไปอยู่ในนั้นเยอะนะครับโดยเฉพาะบรรดาลูกจ้างต่างๆโรงงานต่างๆนะดังนั้นอันเนี้ยผมว่ากระทบเยอะคุณอารีนานะครับมีความกังวลอีกเรื่องนึงคือบอกว่าดูเหมือนว่าเราจะเป็นแหล่งทิ้งขยะพิษหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงมีวันนี้นี่มีหลายท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาน่าสนใจมากๆนะครับไว้เดี๋ยวเราจะเก็บมาคุยกันต่อในครั้งต่อๆไปวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยครับ
0: ขอบคุณครับดร.
1: ค
0: ุณอิสา
1: ท่านสวัสดีครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
1: ครับนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่4กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับชาสาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะพาดหัวข่าวหลักพาดหัวข่าวใหญ่จะเป็นเรื่องของการเมืองค่ะก็ขอเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7 กันยายนเพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านนั้นทางนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้ที่รับมอบหมายในการเดินหน้ายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยืนยันจะดำเนินการยื่นยติอภิปรายและได้อภิปรายทันภายในสมัยประชุมนี้ซึ่งปัจจุบันการเตรียมการรวบรวมข้อเท็จจริง

0: งทั้งหมดจากหลากหลายพรรคการเมืองแต่ปัญหาขณะนี้ข้อเท็จจริงมีเยอะมากและมีการกระทำความผิดในหลายเรื่องทั้งการกระทำผิดที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทางคุณรังสิมันโรมก็บอกนะคะว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าดำเนินการทันแน่นอนและระหว่างนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมการส่วนจะยื่นเมื่อไหร่อย่างไรยังเป็นความลับอยู่แต่จะแจ้งต่อไปซึ่งตามกรอบเวลาและข้อกฎหมายเมื่อฝ่ายค้านยื่นยติซักฟอกแล้วรัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้และระยะเวลาตามกฎหมายมีกำหนดไว้อยู่แล้วไม่ช้าแน่นอนแต่จะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลประธานสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายค้านในการกำหนดวันรวมถึงระยะเวลาจะใช้ในการซักฟอกกี่วันค่ะประเด็นนี้แน่นอนค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะคะปิดทางซักฟอกกกต.ฝ่ายค้านจวกหน้าเกลียดถกไฟใต้บังหน้าหนูเมินสนธิลงถนนนายกลั่นประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนหลังสนธินัดนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศ7กันยายนนี้รมยันซักฟอกทันสมัยประชุมนี้อุบวันยื่นยติแต่ไม่ชักช้าอ้างสายตรงคนใกล้ชิดรัฐบาลส่งข้อมูลเด็ดเพียบสภาเดือดฝ่ายค้านรุมจวกรัฐบาลชิงถกไฟใต้บังหน้าปิดทางอภิปรายรายงานกกต.ไอซ์ซัดอุบาทเล่นการเมืองน่าเกลียดสาธิตแฉแชทไลน์ภูมิใจไทยเด้งให้เตรียมโหวตไอติมแจงกรรมธิการตำรวจงงโดนไล่บี้ไล่ล่าคนปล่อยเอกสารโกงสว.หลุดมากกว่าหาตัวคนผิดจตุพรเตือนมติกกต.หัวสว.14กันยายนเสียงราดน้ำมันบนกองไฟโหมคนไม่พอใจลงถนนชัยชนกยันผู้ใช้ AI Pass ไม่มียอดผีค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันค่ะเมินปลุกม็อบ7กันยายนอนุทินลั่นประเทศเป็นของทุกคนไม่ต้องให้ใครทวงคืนภาริชข้องใจกรรมาธิการตำรวจบี้ถามเอกสารหัวสว.สภาวุ่นสส.ซัดกันนัวยื้อถกรายงานกกต.อนุทินเมินสนธินัดแถลงนำม็อบลงถนนค่ะ
1: ครับต่อกันที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับหลังมีการเปิดประชุมจากการพักประชุมกว่า30นาทีครับโดยมีนางสาวมริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครับซึ่งที่ประชุมยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าจะนำยติใดขึ้นมาพิจารณาจนนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยขอให้ประธานสั่งลงมติทันทีโดยไม่ต้องให้ใครพูดอีกซึ่งผลการลงมตินะครับที่ประชุมเห็นชอบ266ต่อ108เสียงงดออกเสียง33เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงให้นำยติด่วนด้วยวาจาเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนแต่ทว่าการประชุมยังคงวุ่นวายต่อเนื่องนะครับเมื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทวงถามการเสนอยติการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ตนเคยเสนอไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่ายังไม่ถูกบรรจุโดยขอเสนอยติเข้ามาใหม่และขอเรียกให้นายกรัฐมนตรีมาตอบแต่ว่านายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเสนอว่าไม่จำเป็นต้องให้นายกมาตอบขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอบแทนขณะที่นางสาวมริกาก็วินิจฉัยนะครับว่ายัตติของนายอภิสิทธิ์เป็นยัตติซ้อนไม่สามารถบรรจุได้เพราะขัดกับข้อบังคับจนเกิดการโต้เถียงกันยาวนานโดยนางสาวมริกาพยายามขอให้ทั้งนายกรวีและนายอภิสิทธิ์ถอนสิ่งที่เสนอเพื่อให้การประชุมเดินหน้าและอ้างว่าอยากจะให้ประชาชนดูถ่ายทอดสดเห็นว่าส.ส.ทุกคนนั้นมีเจตนาดีการกระทำหน้าที่ดังกล่าวทำให้นายณัฐพงษ์ลุกขึ้นประท้วงประธานนะครับว่ายติของนายอภิสิทธิ์มีผู้รับรองถูกต้องและประธานมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับไม่ควรร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมกับโต้แย้งว่าประธานที่อ้างว่าตนเองถอนยติไปแล้วโดยณัฐพงษ์ก็ยืนยันนะครับว่าตนจะถอนก็ต่อเมื่อประธานรับปากแต่ว่าเมื่อประธานไม่รับปากที่ประชุมจึงเดินหน้าลงมติซึ่งนางสาวมริกาก็ยอมรับนะครับว่าถูกต้องตามข้อบังคับแต่ชี้แจงว่าเจตนาของนายณัฐพงษ์ได้แสดงออกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าขอถอนเพื่อเพียงแต่ไม่มีเงื่อนไขพร้อมขอร้องว่าอย่าเล่นเกมการเมืองกันเยอะจากนั้นนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้มีการลุกขึ้นอภิปรายขอให้ประธานหยุดดึงดราม่าและระบุว่าประธานนำข้อความเท็จจริงมาพูดขอให้ประธานนำความเท็จจริงมาพูดในสภาเรื่องนายณัฐ

0: พงษ์ถอนยติพร้อมขอให้เลิกพฤติกรรมดึงเวลาเพราะว่าฝ่ายค้านพยายามอดทนมามากแล้วทำให้นางสาวมาริกาสวนทันทีว่าคุณหมิ่นประมาทพี่นะรังสีมันโรมพี่ไม่ได้ดึงและด้วยข้อความที่พี่อยากจะให้การประชุมดำเนินไปได้ด้วยดีจึงไม่ได้ดึงเวลาเลยนายรังสิมันโรมก็ได้สวนกลับทันทีว่าท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วยซึ่งนางสาวมริกาก็ตอบเพียงแค่อยากจะให้ทุกฝ่ายไกล่เกลี่ยกันด้วยดีจากนั้นนายณัฐธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยก็ได้ลุกขึ้นประท้วงขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้อยู่ในยติโดยนายซาการิยาซาอิก็ขอให้วางบรรทัดฐานการลงโทษสมาชิกที่แสดงกิริยาและพูดจาไม่สุภาพใส่ประธานแต่ว่านางสาวมริกาก็ชี้แจงว่าไม่ได้สั่งให้ถอนเพราะว่าไม่ถือสาทำให้นายธนยศย้ำว่าประธานปฏิบัติหน้าที่อยู่บนบัลลังก์ต้องมีบรรทัดฐานประธานจึงหันไปถามนายรังสิมันว่าจะขอโทษหรือไม่ทำให้นายรังสิมันได้อภิปรายตอบโต้อย่างดุเดือดนะครับว่าใครจะรับเป็นพี่น้องก็รับไปแต่ตนพูดความจริงและถามกลับว่าเหตุใดสมาชิกถึงอ่อนไหวกับคำว่าดึงดราม่าและไม่มืออาชีพพร้อมชี้ว่าประธานทำหน้าที่ราวกับสภาเป็นร้านอาหารที่จะมาพูดคุยเล่นสนุกทั้งมีการเรียกชื่อเล่นผู้นำฝ่ายค้านและตัวแทนที่อ้างตัวเองว่าพี่โดยย้ำว่าสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลกำลังทำคือการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่กระทบต่อฝ่ายตัวเองเข้าสู่การพิจารณานางสาวมาริกาก็เลยตอบโต้นะครับว่าตนเองไม่ได้ดึงดราม่าแต่ถ้าหากนายรังสิมันไม่ขอโทษประธานก็ไม่ว่าและถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีเพราะคนเป็นพี่น้องกันเขาก็จะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องมานับญาติซึ่งนายรังสิมันก็สวนกลับทันทีนะครับว่าด้วยความยินดีครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับว่ารัฐบาลชงวาระใต้แทรกคิวถลกกกต.สภาวุ่นถกยติฝ่ายค้านภูมิใจไทยโต้เดือดมลิกาลั่นไม่นับญาติโรมไอติมแจงกรรมธิการตำรวจปมหัวสว.ปชน.แย้มหมัดเด็ดซักฟอกนายกรับทีมนับกลบสาวไทยครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของ Data Center นะคะแล้วก็มหากาพย์เรื่องของกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับยกเลิกประกันเร็วไปเงินคืนอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดครับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดไม่ได้แค่หยุดจ่ายเบี้ยประกันแต่หมายถึงการยอมรับเงินคืนไม่เป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ต้นสัญญาเพราะเบี้ยประกันภัยช่วงแรกๆถูกนำไปใช้เป็นค่าความคุ้มครองบวกค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆในกรมธรรม์หากจำเป็นต้องหยุดส่งเบี้ยประกันภัยนะครับและกรมธรรม์มีมูลค่าเวรคืนเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยมี3ทางเลือกก็คือ1ขอเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับโดยจะได้เงินคืนเพียงมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยอันนี้เหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินทันทีและยอมรับผลตอบแทนน้อยเป็นทางเลือกที่ผลตอบแทนน้อยที่สุดหากเวรคืนกรมธรรม์ในปีแรกๆ2ขอเปลี่ยนกรมธรรม์

0: เงินสำเร็จหยุดส่งเบี้ยประกันภัยคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงและระยะเวลาเอาประกันภัยยังอยู่ครบถึงกำหนดสัญญาเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้อยู่นะครับแต่ว่าจ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหว 3. ขอเปลี่ยนการประกันภัยแบบขยายเวลาคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมแต่ระยะเวลาเอาประกันภัยสั้นลงเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวครับเน้นคุ้มครองเต็มจำนวนในช่วงเวลาสั้นๆคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่ง1ย่านพระราม9ค่ะซึ่งทางด้านผู้รับมอบอำนาจได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาบ่าย 2:00 น.เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวและจากการตรวจสอบภายในบริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบมีปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรซึ่งมีการสำรองน้ำมันรวมกันประมาณ 200,000 ลิตรโดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้มีคำสั่งให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาทางบริษัทก็ได้ยอมปฏิบัติตามโดยการถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแล้วแต่เนื่องจากการกักเก็บน้ำมันในลักษณะดังกล่าวถือว่าความผิดได้สำเร็จลงแล้วจึงได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเดลีนิวพาดหัวใหญ่เรื่องของ Data Center นะคะสุพนัสซัดอนุทินตีมึน Data Centerจี้แก้ช่องโหว่กฎหมายแจ้งตึกพระราม9ซุกคลังน้ำมันกรมควบคุมมลพิษลุยตรวจก๊าซไข่เน่าฟุ้งตลบสุพนัสซัดอนุทินรู้ปัญหามาตลอดแต่ไม่คิดแก้ไขจี้รัฐบาลแก้ช่องโหว่กฎหมายขออนุญาตจัดตั้ง Data Center แอบตุนน้ำมันลั่นไม่ต้องทำ EIA ไม่อยู่ในกฎหมายผังเมืองนายกสั่งเอกนิติถกบอร์ด Data Center นัดแรก4กันยายนนี้หวังปิดช่องโหว่กฎหมายสกัดผู้ประกอบการสวมรอยขออนุญาตสร้างโกดังแต่แอบใช้เป็นอาคาร Data Center ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าแจ้งความสน.มักกะสันดำเนินคดี Data Center ย่านพระราม9หลังพบแอบลักลอบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000 ลิตรโดยไม่รับอนุญาตกรมควบคุมมลพิษลุยตรวจได้กลิ่นน้ำมันก๊าซไข่เน่าจากท่อน้ำทิ้งเร่งเก็บตัวอย่างน้ำส่งแลบรอผลวิเคราะห์ชัดเจนใน2สัปดาห์ค่ะและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจอาคาร Data Center ย่านพระราม9หลังชาวบ้านร้องเรียนได้กลิ่นน้ำมันและก๊าซไข่เน่าจากท่อน้ำทิ้งเบื้องต้นพบสารระเหยง่ายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำภายในอาคารเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รอชัดเจนใน2สัปดาห์ค่ะ
0: มาต่อกันที่ประเด็นทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับแถลงข่าวถึงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568นายวรสิทธิ์เปิดเผยนะครับว่าขั้นตอนการถอดถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคมหลังจากนี้จะดำเนินการทางกฎหมายโดยรวบรวมข้อมูลส่งให้ภาคี5ภาคีเครือข่ายนะครับและฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้รับจ้างพร้อมส่งข้อมูลผู้ที่ถูกแก้ไขคะแนนให้หน่วยงานคัดเลือกบรรจุราชการต่างๆไว้ตรวจสอบด้านการเรียกคืนเงินและสิทธิประโยชน์กำลังหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนเงินว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ที่จ่ายไปแล้ว3งวดและเหลืองวดสุดท้ายอีก30ล้านบาทได้ประสานกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดให้ชะลอการจ่ายจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ถูกฟ้องร้องจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอยช่วยเหลือและมีกรมสถ.เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่วนประเด็นการป้องกันอปท.ดอดนำผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อกลับไปทำงานด้วยวิธีการจ้างเหมานายวรสิทธิ์ก็ย้ำว่านะครับแม้ปปช.จะยังไม่สรุปผลทุจริตแต่บุคคลกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เฝ้าระวังจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบรวมถึงทำหนังสือรายงานขอความร่วมมืออปท.ให้ชะลอการจ้างงานไว้ก่อนหากพบ

0: ว่ายังมีการจ้างงานกรมสถ.และหน่วยงานตรวจสอบจะเข้าไปดำเนินการทันทีสำหรับกระแสข่าวในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการจ้างเหมาในราคา 18,000 บาทนั้นขณะนี้กำลังรอทุกจังหวัดอัปเดตข้อมูลคาดว่าจะทราบความชัดเจนในสัปดาห์หน้าสำหรับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะครับนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าจะคืนความเป็นธรรมให้โดยกลุ่มผู้สอบได้สุจริตจะให้เลือกพื้นที่บรรจุคาดว่าจะโอนย้ายเสร็จภายในเดือนตุลาคมจากนั้นจะเรียกบรรจุผู้รอใช้บัญชีให้เต็มภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับสยบข่าวลือเรื่องของการจัดสอบใหม่นะครับยืนยันว่าไม่มีการจัดสอบใหม่แต่อย่างใดครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.4สั่งผู้ว่าทั่วประเทศเช็คยิปเบรกจ้างเหมากวนโกงสอบถกกฤษฎีกาฟ้องริบเงินคืนดันบรรจุกลุ่มเสียสิทธิ์พฤศจิกายนนี้ตำรวจปปช.บุกค้นรังจ่าพิชิตครับ
1: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จีนโดยเป็นแชมป์สมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่นะคะพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จพร้อมกับมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่คว้าแชมป์เอเชีย2026รวมเป็นเงิน17ล้านขออภัยค่ะรวมเป็นเงิน 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพร้อมกับภาพด้วยค่ะนักตบสาวไทยรับทรัพย์24,700,000หลังเป็นแชมป์เอเชียได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028หนูเปิดทำเนียบยินดีอนุทินเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2026ค่ะและมีภาพที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อช่วง4ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะทางนักตบสาวไทยนะคะทีมวอลเลย์บอลก็ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะเพื่อเตรียมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะก็มีกองเชียร์และแฟนคลับเดินทางมารอส่งนักกีฬาเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อมอบกำลังใจให้กับทัพนักตบสาวไทยโดยทางด้านของกัปตันชมพู่นะคะก็ยืนยันว่าทีมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจขณะที่นายกสมาคมก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีประเด็นม.3 กราดยิงโรงเรียนดังกำแพงเพชรมีความคืบหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
5: โอ้
6: เยี่ยม
7: เราชุ่มจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้ง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ผักมีประโยชน
13: ์กรอบอร่อย
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
16: ตราฉลากทอง
17: จึงทำให้ทุกอย่าง
18: กรอบอร่อยมาก
19: ไหนบอกอมเพีย
20: ใช้ตราฉลากทองไง
21: เหนียว
22: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
23: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายครับพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุนักเรียนชายชั้นม.3 วัย15ปีครับก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มม.กราดยิงภายในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับโดยได้มีการประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจัง

0: จังหวัดกำแพงเพชรและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันและตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงด้วยดีเนื่องจากภาคีเครือข่ายมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพด้านความคืบหน้าทางคดีครับพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวเยาวชนชายผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเด็กชายอยู่ในอาการสงบนิ่งและเปิดเผยเพียงสั้นๆว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่พร้อมกับยอมรับผิดในสิ่งที่กระทำลงไปสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุเยาวชนผู้ก่อเหตุระบุว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกันแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจที่ถูกครูท่านหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ซึ่งเจ้าตัวได้แสดงความรู้สึกผิดต่อการทำเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินคดีควบคู่กับการเยียวยาจิตใจและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในสถานศึกษาเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ก่อเหตุใน4ฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่เมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรขณะที่บิดาของผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยนะครับว่ารับทราบมาโดยตลอดว่าบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยยอมรับว่าลูกมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องที่ผ่านมาโรงเรียนและครูแนะแนวเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองแล้วส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเองก็มีแผนป้องกันเหตุอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่ามีเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนพร้อมกันนี้บิดาของผู้ก่อเหตุก็ได้เอ่ยปากชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาและสร้างความเชื่อใจจนระงับสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับม.3ขอรับผิดอ้างเครียดกราดยิงตำรวจแจ้ง5ข้อกล่าวหารุดติดตามความคืบหน้าเหตุนักเรียนชายชั้นม.3วัย15ปีก่อเหตุใช้ปืนขนาด9มม.กราดยิงใส่โรงเรียนวชิรปาการกำแพงเพชรส่วนพ่อเผยลูกป่วยซึมเศร้าเจ้าตัวรับผิดอ้างเครียดสะสมถูกเพื่อนแกล้งครูเอาเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ครับ
1: เมื่อคืนก่อนนะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ได้รับแจ้งว่ามีชายเมาสุราอาละวาดบริเวณงานวัดไร่กล้วยตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาก็ได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยที่เกิดเหตุก็พบว่าบุคคลดังกล่าวคืออำนาจรื่นเริงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและอดีตแชมป์โลกมวยสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นฟลายเวทมีอาการคล้ายคนเมาสุราไม่ใส่เสื้อขี่มอเตอร์ไซค์โดยอดีตแชมป์โลกนะคะก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีช่วงเย็นของวันที่2กันยายนสภาพของอดีตแชมป์โลกมาที่งานวัดไร่กล้วยเดินถอดเสื้อใส่กางเกงยีนขาสั้นรองเท้าผ้าใบมีอาการเมาพูดคุยคนเดียวปาข้าวของเจ้าหน้าที่อาสาและหน่วยกู้ภัยจึงเข้าไปห้ามปรามและขอให้ออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความกังวลและเกิดการตกใจหลังจากนั้นอดีตแชมป์โลกก็ขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องยนต์ส่งเสียงดังหวาดเสียวออกไปค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะฮีโร่สมรักวอนช่วยอำนาจหนีพ้นวงจรเดิมไปสอนมวยเด็กๆอำนาจรื่นเริงอดีตนักชกทีมชาติไทยและแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวทเมาอีกคืนสู่สภาพเดิมถอดเสื้อซิ่งจักรยานยนต์พุ่งเข้าป่าหญ้าเพิ่งกลับจากอุบลถึงบ้านชลบุรีก่อนหน้านี้ไปรักษาตัวพักฟื้น3เดือนจนดีขึ้นเป็นครูมวยค่ะและมีภาพของคุณสมรักด้วยนะคะที่ได้นั่งพูดคุยกับญาติๆของอำนาจรื่นเริงอดีตนักชกทีมชาติและอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวทหลังจากรู้ข่าวกลับมาเมาอีกครั้งที่บ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอยากให้คุณจอนนี่มือปราบช่วยรับตัวกลับไปดูแลที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนหน้านี้พักฟื้นจนร่างกายดีขึ้นจนได้สอนมวยเด็กๆค่ะ
0: ครับบอร์ดประชุมกสทช.ก็ล่มเป็นครั้งที่8แล้วนะครับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เลื่อนออกไปเป็นครั้งที่8เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับหลังองค์ประชุมไม่ครบเนื่องจากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญ ใบชัยพฤกษ์ครับประธานกสทช.ติดภารกิจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประกาศเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่9กันยายนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้3กรรมการกสทช.ได้แก่พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชราสาย

0: ินทางลงมาแถลงข่าวหน้าห้องประชุมนะครับโดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันให้กรรมการที่เหลืออยู่ดำเนินการประชุมต่อไปทางพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ก็ชี้แจงว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาโดยอ้างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะสลาสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งประธานจึงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้านอาจารย์พิรงรองนะครับระบุว่าคำสั่งศาลถือเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายยืนยันสถานภาพการพ้นจากตำแหน่งในวันที่ได้รับคำวินิจฉัยก็คือ22กรกฎาคมซึ่งกรรมการทั้ง6คนที่เหลือต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อไม่ให้กระทบต่อบริการสาธารณะโดยเฉพาะโรดแมปทีวีดิจิทัลถ้าหากปล่อยให้ยืดยาวจนทีวีไทยตายไปและถูกแพลตฟอร์มต่างชาติยึดครองประเทศชาติจะสูญเสียอธิปไตยด้านข่าวสารนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับประชุมกสทช.ล่มครั้งที่8วันกระทบแผนทีวีดิจิทัลไตรรัตน์แจงปมคดีสรณะทกบอร์ดกสทช.ล่มครั้งที่8พิรงรองหวั่นกระทบโรดแมปทีวีดิจิทัลรักษาการเลขากสทช.กลางคำสั่งศาลปกครองสูงสุดแจงรับฟ้องคดีสรณะยังไม่สิ้นสุดไม่กระทบกับเก้าอี้ของประธานครับ
1: ขอไปปิดท้ายที่คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะคะแสดงซ่อม9กันยาโชว์อัศนีวสันต์โชว์อัศนีวสันต์หรือขอเงินคืนเหตุพื้น VIP สุดและมีภาพข่าวด้วยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโซนที่นั่งยกระดับที่อยู่บริเวณโซน A หน้าเวทีการแสดงคอนเสิร์ตอัศนีและวสันต์อยากจะย้ำชัดครั้งสุดท้ายที่จะมีขึ้นเมื่อค่ำวันที่2กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งเป็นโซนที่มีราคาตั๋วสูง 7,000 ถึง 10,000 บาทถึง 10,000 บาทสุดตัวลงมาเนื่องจากรับน้ำหนักผู้เข้าชมที่มีจำนวนมากไม่ไหวค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาวุ่นกลางดึกรวมเสนอนับองค์ประชุมหลังโสภณยอมรับยติไฟใต้ลากยาวถึงสัปดาห์หน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสอบถามนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้คำมั่นว่าที่ประชุมจะพิจารณายติดังกล่าวจนจบและมีการลงมติว่าจะส่งให้รัฐบาลหรือให้คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรชุดใดดำเนินการต่อไปหรือไม่โดยนายโสภณยอมรับว่าตนเองได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วในช่วงเย็นวานนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองคนติดภารกิจและตนต้องทำหน้าที่ควบคุมการประชุมจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาซึ่งตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายและสามารถบริหารเวลาได้

0: ถึงจำนวนผู้อภิปรายที่ส.ส.รัฐบาลเข้าชื่อ27คนฝ่ายค้าน5คนยังไม่นับรวมการชี้แจงจากผู้แทนคณะรัฐมนตรีดังนั้นตนจะใช้เวลาพิจารณาอีกพักหนึ่งก่อนขอปิดประชุมเพื่อพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้าและจะให้รองนายกรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังเพื่อชี้แจงในคราวเดียวกันทำให้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยืนยันว่าฝ่ายค้านพร้อมทำหน้าที่ต่อเพื่อให้การพิจารณาเสร็จสิ้นแม้จะกินเวลาจนถึง23นาฬิกาเพื่อไม่ให้ยัตติยืดเยื้อแต่นายโสพลระบุว่าตนทำหน้าที่คนเดียวไม่ไหวถึง7ชั่วโมงทำให้นายรังสิมันต์ได้เสนอที่ประชุมนับองค์ประชุมก่อนจะมีการประท้วงจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลตามมาโดยนายโสพลได้ขอปิดการประชุมในเวลา20นาฬิกา25นาทีตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำโดรนบินดูความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชายหาด Walking Street และแหลมบาลีไฮตำรวจท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเป็นเครื่องมือในการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาโดยมีการนำโดรนขึ้นบินตรวจการที่บริเวณชายหาดถนน Walking Street และท่าเรือแหลมบาลีไฮเพื่อสอดส่องสถานการณ์และดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ระหว่างการปฏิบัติภารกิจยังมีการใช้ระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากหลายคนหยุดชมการทำงานของโดรนและให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้ในการดูแลความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-669A
1: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคา

0: ฉพาะสมาชิกบีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สิบห้า

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTIM FM 95
2: ปล่อยได้ใจกระเป๋าน
1: ะฮะหรือใครอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือกันนะครับฝากธุรกิจฝากร้านหางานผู้ประกอบการอยากหาคนไปทำงานคือได้เลยนะครับหรือมีพิกัดนะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย
2: ์นี้นะแนะนำ
1: จะไปจุดไหนที่ราคาไม่แรงหรือที่ไปนั่งชิลๆนะครับ
2: ร้านกาแฟคาเฟ่ได้หมดเลย
1: เออหรือจุดไหนก็ได้นะครับนะฮะที่แหมมันเป็นร้านลับก็ได้นะฮะแต่อยากมาแชร์ให้กับชาวลูกทุ่งมหานครก็ยินดีนะครับนะฮะ SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE @LTIMFM95 ฝากเบอร์โทรกลับไว้นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltimfm95.mcot.netหรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับหัวขบวนพาเรดเพลงฮิต4พักเจ๋งๆนะจะช้าจะเร็วในวันศุกร์ก็ได้นะครับกดมา02-248-1366นะครับ02-248-1366หรือใครไม่ได้ไปไหนอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนนะครับทำอาหารกันกินกันที่บ้านกับครอบครัวก็แหมก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะประหยัดดีนะครับนะฮะกดมาพูดคุยกันนะครับ02-248-1366นะครับรับแค่สายเดียวนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับในช่วงเวลาที่เราจะแนะนำเพลงใหม่เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ไหมครับไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับในสังกัดของพระเอกใหญ่999นะครับเพลงชื่อฝันพ้อนะครับคำร้องและทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนนะครับเรียบเรียงโดยกูแคนนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95หลังเพลงนี้ขอหน้าไมค์คุยกันนะ02-248-1366นะครับโจคิ
0: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: วันนี้ใน Facebook Fanpage นะครับมีทักทายรายงานตัวกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับในหลากหลายจังหวัดด้วยกันนะครับ
2: มีคุณเสาเข็มค่ะบอกว่าวันนี้สวัสดีนะคะรับฟังจากศบปราบจังหวัดลำปางเจ้า
1: ลำปางที่เขาบอกว่าหนาวมากกันเหรอ
2: ลำปางหนาวมาก
1: เหรอ
2: มีจังหวัดอื่นๆไหมคะ
1: พิกัดอื่นๆบอกมาด้วยนะ
2: บอกอำเภอบอกตำบลบอกจุดพิกัดบอกจังหวัดอย่างนี้ก็ได
1: ้
2: นะคะทักทายพูดคุยกันถ้าเกิดบางท่านไม่กล้าโทรมาก็มาพิมพ์พูดคุยกันที่หน้า Facebook Fanpage ที่ RTM FM 95ก็ได้ค่ะ
1: นะครับระหว่างที่เรารอสายพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคคุณผู้ฟังนะครับมีหลายท่านแสดงความจำนงมาหลังไมค์แต่ว่าอาจจะเขินอายกลัวเพื่อนล้อนะครับพี่เอกต่อยที่สุโขทัยนะครับบ้านดัดลันหอยมาเรียบร้อยคุณโอ๊ตฉลองกรุงนะครับนะฮะใครอยากหน้าไมค์แบบไม่ต้องกลัวเพื่อนล้อนะครับ022481366เข้ามาได้เลยนะครับสายเดียวเท่านั้นนะครับพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือไม่มีประเด็นไหนอยากจะคุยเรื่องหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับกดมานะฮะรับสายแค่สายเดียวนะ022481366ครับ022481366นะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตในมหานครชาร์ตก่อนพรุ่งนี้กันจะมีการรายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับว่า20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าจะขึ้นจะลงเพลงไหนจะอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับนะฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอครับนันอนันต์ครับ
2: ค่ะล่าสุดค่ะอยู่ในฮิตที่8ค่ะในลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: แล้วก็แค่ฝุ่นวงแอลกอฮอล์เพลงนี้ก็อยู่มานานเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ค่ะล่าสุดนะคะอยู่ในฮิตที่11ค่ะ
1: สองเพลงต่อเนื่องนะครับระหว่างนี้คิดหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคเลย022481366นะครับพูดคุยกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: วันนี้สายต่างจังหวัดล้วนๆเลยนะครับพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณสุนทร
3: ครับ
1: คุณสุนทรอยู่อำเภออะไรที่สารคามครับ
3: อำเภอเชียงยืนครับ
1: องค์อำเภอเชียงยืนฝนตกบ้างไหมครับแถวนั้น
3: ไม่ตกเลยครับตกแบบตกยิ้มๆนะครับ
1: ยิ้มๆ
3: หน
1: ่
3: อย
1: เ
3: งี
1: ้
3: ย
1: อ๋อแล้วปลูกข้าวไหมครับแถวนั้นแถวเชียงยืนเนี่ย
3: ปลูกครับก็รอฝนอยู่นะครับ
1: รอฝนไม่ลงเลยเนาะ
3: ครับ
1: ผิด
3: ไปลงในกรุงเทพก็ส่วนมาก
1: กรุงเทพเมื่อวานก็ไม่ลงนะครับ
3: นะครับ
1: ร้อนมากเลยนะครับนะครับปลูกสักกี่ไร่ครับที่เชียงยืนนะครับปลูกข้าว
3: 8ไร่ครับ
1: 8ไร่แล้วปลูกอะไรอีกผสมผสานไหมครับ
3: ไม่ได้ปลูกนะครับ
1: หรอ
3: ครับ
1: เป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าครับ
3: ข้าวเจ้าครับ
1: อ๋อข้าวเจ้านะครับนะฮะ8ไร่ก็พอทำไว้ดูแลตัวเองด้วยไว้อะไรด้วยเนาะนะครับ
3: ครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
3: ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ครับ
1: โอ้จินตลาภูลลาภนี่ขออนุญาตนะตื่นหรือยังอันเนี้ย
3: ตื่นแล้วครับ
1: อ๋อตื่นแล้วนะแล้ว เหมือนยังไม่ตื่นไงนะฮะทานข้าวทานปลายังครับ
3: ทานแล้วครับ
1: ทานอะไรครับเมนูเด็ดๆวันนี
3: ้อ๋อน้ำพริกปลาทูครับ
2: ว้าวของโปรดพี่วสุไม่ใช่หรอคะ
1: ใช่น้ำพริกปลาทูหรือมีผักต้มป่ะ
3: ครับ
1: ชะอมไข่ไหมอ่ะ
3: นี่ไข่ต้มด้วยคร
1: ับ อ๋อไข่ต้มด้วยโอ้เมนูสุขภาพสุดๆเลยนะครับน่าอิจฉามากๆชีวิตต่างจังหวัดเนาะวันนี้เลือกเพลงของจินตลาภูลาภชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้เนาะอ่ะพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาสารคามนิดนึงนะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้นคร
1: ับ เอ๊ะทำไมมันเหมือนภาคกลางล่ะพี่สุดยอดมันต้องแซ่บไหมฮะเหรอ
3: ผมเพิ่งย้ายมาอยู่นี่ครับ
1: โ
3: อ้อยู่กำแพงเพชรครับ
1: โอ้ผมถึงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่แซ่บล่ะแซ่บคำไหนคำนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
3: ผมพูดไม่เป็นนะครับ
1: โอ้ย้ายมาอยู่นานหรือยังครับเนี่ย
3: เพิ่งย้ายมาได้5ปีครับ
1: โอ้นะครับคุ้นชินหรือยังครับแถวนั้น
3: ก็คุ้นชินฟังออกแต่พูดไม่ได
1: ้อ๋อนะฮะครับนะฮะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะฮะนะฮะขอให้ฝนตกมาฮะดูแลแบบเขาเรียกจะได้มีข้าวกินเนาะอยู่ต้องโอ้โหหลายไร่อยู่เหมือนกันเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้เล่นให้นะครับเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งหมานครเลือกต่อมาจากเพลงของจินตลาภูลาภ
2: ค่ะ
3: ครั้งแรกอะครับที่ได้คุยกับผอ.กับน้องอุ้มนะคร
1: ับโอ้ขอบคุณครับ
2: ครั้งแรกของเราสองคนเหมือนกันที่คุยกับพี่นะคะ
1: ดูพี่จะตื่นเต้นมากดูพี่ไม่ค่อยอยากจะคุยอะไรกับผมเลย
3: ครับตื่นเต้นแล้วก็
1: ฮะ
3: มันยังไงอะดีใจสุดๆนะครับ
1: อ๋อนี่ก็ดีใจเหมือนกัน
2: อันนี้คืออารมณ์ดีใจแล้วใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ ถึงว่า
1: ทานกับข้าวน้ำพริกปลาทูคนอีสานส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินนะครับนะฮะ
2: ทำทานเองเหรอคะ
3: ทำเองครับ
2: โอ้ดีจังเลย
1: ดีเลยนะครับนะเอาขอให้ทานให้อร่อยอร่อยนะครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้ไปทำงานไหมคะ
3: อ๋อไม่ได้ทำครับ

0: เพราะ
1: ค่ะ
0: น่าจ้างเขาทำครับ
2: อ๋อนะครับ
1: เขาไม่ได้เป็นทำเหมือนเราเราต้องถูกเขาจ้าง
2: อ่ะเดี๋ยวฟังจิตลาภูลาภแล้วกันเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับจิตลาภูลาภนะฮะชีวิตฉันกับเธอไม่ได้เดี๋ยวให้เจ้าลูกตุ้มมานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
3: สวัสดีพาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: วันนี้หัวขบวนพาเรตเพลงฮิตจากสารคามเลยอำเภอเชียงยืนนะครับเลือกเพลงของจินตลาภูลาภไว้นะครับชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับเนื้อหาอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกับเพลงนี้นะครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับ

พาเดทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับจินตลาภูลาภนะครับชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับหญิงทิติการครับตำแหน่งแทนคือแฟนน้อยนะครับแล้วก็ชาวลุทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก2เพลงนะครับสะดวกคุยหรือเปล่าเอิญสุรัติการนะครับแล้วปิดท้ายด้วยอิจฉาบิวกัลยาณีนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเดทเพลงฮิต4ภาคนะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: รสอะ
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
7: ว้าวว้าวว้าว
6: ว
7: ้
6: าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: เสียงเพี้ยว

0: 17/69
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: วันนี้ฟังเสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแม่งใจศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับจะได้ไม่ลืมกัน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้มีประเด็นในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเรื่องของ Data Center นะครับนะฮะที่จะแก้ช่องโหว่นะครับเรื่องกฎหมายด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องตึกพระราม9นะครับใกล้ๆอสมทนี่เองนะครับที่ซุกคลังน้ำมันนะครับคพ.ก็ตรวจนะครับก๊าซไข่เน่าที่ฟุ้งตลบอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่จบพฤศจิกายนนี้นะครับคดีโกงสอบนะครับคนสุจริตนะครับเลือกบรรจุได้นะครับเรื่องของคุณสมรักคำสิงด้วยวันให้ช่วยคุณอำนาจเรื่องเริงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของนักเรียนม.3ยอมรับนะตั้งใจที่จะยิงครูนะครับเครียดเรื่องถูกแกล้งนะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการผลักดันประเทศรายได้สูงเศรษฐกิจ 5.4% นะครับใน12ปีนะครับยกระดับ5อุตสาหกรรมในอนาคตเบอร์แบงค์ชี้นะฮะทางรอดเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็เรื่องของพลังเศรษฐกิจนะครับคนรุ่นใหม่ในการผลักดันธุรกิจอีสานใต้ด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นที่ปลดล็อกดึงลงทุนระลอกใหม่นะครับข่าวสดวันนี้มีประเด็นเรื่องของกู้ภัยนะครับมีการหึงโหดนะครับนะฮะขับชนแฟนเก่าร่างขาด2ท่อนนะครับ

ับแล้วก็มีประเด็นนักเรียนม.3ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการปลุกม็อบ7กันยายนนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นท่านม.ท.4นะครับยืนยันโกงสอบเนี่ยไม่เกี่ยวกับนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เรื่องของ Data Center ด้วยนะครับที่ตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรด้วยนะครับเป็นประเด็นในข่าวสดนะครับส่วนมติชนรายวันนะครับเรื่องของการบูมดิจิทัล AI พลังงานท่านเอกนิติก็ชูเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐบาลเสนอวาระใต้แทรกคิวนะครับถกกกต.นะครับสภาวุ่นเลยนะครับในการถกยตินะครับแล้วก็เรื่องของน้ำมัน 200,000 ลิตรก็มีประเด็นในมติชนรายวันด้วยนะครับเรื่องของม.4นะครับท่านก็สั่งผู้ว่าเรื่องของเบรกจ้างเหมานะครับโกนโกงข้อสอบนะครับเนี่ยไปตามอ่านรายละเอียดดูในมติชนนะครับส่วนในไทยรัฐวันนี้ประชุมสภานะครับเรื่องของนักวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับที่โอ้โหบอกว่าได้เงินอัดฉีดนี่ 24.7 ล้านเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็น9กันยาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจับลิขสิทธิ์นะครับถ่ายบอลนอกนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของผู้บริหารเว็บด้วยนะครับพนันออนไลน์โอ้โหหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายชี้โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปงดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวพุทธศักราช2560หากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเร่งดัน SME ใช้สิทธิ์ FTA ลดต้นทุนเพิ่มแต้มส่งออกนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์จากการตกลงการค้าเสรีเพื่อลดต้นทุนทางภาษีเพิ่มโอกาสเข้าสู่การค้าต่างประเทศเร่งเตรียมผู้ประกอบการรองรับความต้องการการตกลงการค้าเสรีไทย EFTA ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี70ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายงานช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน69ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA รวมมูลค่า 48,069 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.57 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ์ร้อยละ 80.83 มูลค่าสินค้าส่งออกได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ FTA รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า FTA สามารถช่วยลดต้นทุนสร้างแต้มต่อสินค้าไทยได้จริงแต่รัฐบาลมองว่ายังมีช่องว่างในการเพิ่มการใช้สิทธิ์โดยเฉพาะบางตลาดที่ผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากสิทธิทางภาษีไม่เต็มศักยภาพจึงต้องเร่งแก้ข้อจำกัดด้านข้อมูลความเข้าใจกฎถิ่นกำเนิดสินค้าขั้นตอนการใช้สิทธิ์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าถึงประโยชน์ FTA ได้มากขึ้นไทยตอนบนยังต้องเฝ้าระวังฝนจับตาน้ำโขงสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนช่วง 4-7 กันยายน

0: ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดจากน้ำที่ไหลลงมาตอนบนประกอบกับหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมแม่น้ำส่วนพายุโซเดลขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงแล้วโดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: หานครออนไลน์ฮิตนะครับที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับคาเฟอีนครับหญิงลีศรีจุมพลตะกะแตนชลดาครับดอกนีออนบานค่ำนะครับยังมีเวลาเลือกเพลงฮิตกันนะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ชั่วโมงสุดท้ายและวันศุกร์แห่งชาตินะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้เลือกได้นะครับทั้ง4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเกี่ยวกับความฝันซ่องสองเพลงนะครับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับมนแคนแก่นคูนแล้วก็รัชนกศรีโลพันธ์ครับเขียนฝันไว้ข้างฝา
1: เพลงฮิตสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับทั้งศิลปินนะครับทั้งนักจัดรายการด้วยนะครับบรรดาบูธอาหารต่างๆนะครับที่มาร่วมบุญกันนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมบุญกับลูกทุ่งมหานครด้วยกันนะครับสมทบทุนนะครับผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากได้นะครับโดยหมายเลขบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเลขที่บัญชี020304545-1นะครับธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับ020304545-1นะครับนะฮะก็ติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับของคือลูกทุ่งมหานครในเดือนถัดไปนะครับเอ้ยหรือจะเป็นเดือนนี้นะฮะลุ้นกันว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่โดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับและเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับกิจกรรมดีๆนะครับทุกช่วงนัดจัดรายการเลยนะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: พรุ่งนี้นะครับ10 โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับติดตามกันได้สดๆเลยผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้านะครับเราจะมาส่งกำลังใจให้กับคนที่ฟังที่ส่งผลงานเข้ามา

0: ร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกว่าจะเป็นเพลงไหนนะครับเพลงไหนจะเป็นเพลงที่นะฮะได้รับดาวไป3ดาว4ดาว5ดาวแล้วแต่มุมมองของนักจัดรายการแล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถคอมเมนต์มาร่วมนะครับในรายการได้นะครับในการให้ดาวนะครับวันนี้เป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการนะครับของลูกทุ่งมหานครโครงการเพลงช้างเผือกผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับส่งผลงานได้นะครับตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะวันนี้ฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านสปป.ลาวของเราครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: เป็นเสียงร้องของออสเดอะฟีเจอริ่งนะครับขีดข้างฝา

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: พลงประกอบละครนะครับต้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของสิริศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะครับรักเธอนิรันดร์นะครับปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันศุกร์แห่งชาติวันนี้ก่อนส่งต่อให้กับพิมดามหานครนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุค่ะท่านบอกว่าอย่าเข้าใจว่ามีเงินมีอำนาจวาสนาแล้วมันจะไม่มีความทุกข์ถ้ามันโง่แล้วมันจะยิ่งมีความทุกข์ค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเลย
2: มหานครสุปฮิต
0: เป็นมหานครสุปฮิตปิดท้ายทั้ง4689400คือเพลงนี้นะครับงานวัดบ้านเรานะครับมีความสุขกันสมวันนะครับพรุ่งนี้ผมมาปกตินะ10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับดูแลตัวเองด้วยสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเปิดประชุม Data Center นัดแรกรับทราบข้อกังวลประชาชนส่งภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นลดผลกระทบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับการท้าทายและการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหน้าที่ภาครัฐต้องเร่งกำหนดมาตรการลดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นฝากให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายให้ชัดเจนด้านผู้ว่าชัชชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างชงทบทวนแก้ผังเมืองนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center พื้นที่กทม.ว่ากรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบที่ถนนพระราม9ซอย6จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันแต่เมื่อมีข่าวมีการร้องเรียนเข้ามาในส่วนของกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองการเปิดให้ใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆมีการก่อตั้ง Data Center 6จุดแต่ได้รับอนุญาตเพียง3จุดการประชุมวันนี้จะพูดคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของ Data Center ว่าจะต้องมีขนาดเท่าใดต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ขณะที่คอพอจับตาเสียง Data Center เดินหน้าตรวจสอบเชิงป้องกันแนะเปิดข้อมูลให้ความรู้ชุมชนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าลงพื้นที่ร่วมกันกับนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจติดตาม Data Center 2แห่งได้แก่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damax Digital Thailand เขตสวนหลวงโดยดูระบบการทำงานด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและเห็นว่าเสียงประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งข้อกังวลของประชาชนจึงแนะนำให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันเพื่อให้ทราบข้อมูลและความสามารถในการวางแนวทางป้องกันหรือแก้ไขทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องเสียงโดยคพ.แนะนำผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเป็นข้อมูลระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูล Data Center ทั้ง2แห่งซึ่งยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมโดยระบบทำความเย็นมีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ
0: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียงเพียว

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB41769A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์ค่ะสนุกนิดนึงเจาะเจาะกันนิดนึงนะคะเริ่มต้นกันด้วยพอได้เสียวจากพี่ดิดคิตตี้เขามันวินเทจอ้ายมันเกษตรกรจากพี่เท้าสมายชาบูและแมนว่านะคะจากพี่อ๊อฟสงกรานต์นะคะแล้วก็มีฟีเจอริ่งกับแรปอีสานด้วยนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณด้วยเพาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสุดใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมพ์ดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-COT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังเป็นประจำเลยนะคะทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะโอ้คุณผู้ฟังวันสุดท้ายของการทำงานของใครหลายๆคนส่วนบางคนต้องทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดก็ไม่เป็นไรให้ลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็แนะนำกันมาได้เลยค่ะหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะกวางน้อยรอรับสายอยู่คุณผู้ฟังโทรมาได้เลยนะจองสายหน้าไมค์เอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะคะFacebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้ก็ทักทายแรงงานตัวมาได้เลยเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะ SMS 4689400ยังคงส่งข้อความมาได้เช่นเคยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังรถไฟมาแล้วค่ะทักทายคุณผู้ฟังหน่อยนะคะพี่หวานใจคนใกล้สวัสดีค่ะพี่เสาคำเจ้านะคะพี่กล้วยชูภัยนะคะพี่เอกพลช่อขาวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแม่แก้วแม่ทันพิชาคนสวยนะคะพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่พี่เด็กเส้นเส้นสดพี่เอสอนสีนะคะคุณแม่เอแล้วก็มีพี่สุนทรินบูนนะคะพี่กล้วยชูภัยทักทายแล้วพี่มารีกิตทวีค่ะพี่เบาสุขนะคะนครกลางบอกว่ากำลังขี่รถไปส่งของครับผมนี่กำลังขี่รถแล้วพิมพ์ข้อความได้ด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าจอดรถอยู่หรืออะไรยังไงใครที่ขับรถไปไหนยังไงก็นะคะก็ขับไปก่อนนะแล้วก็ฟังใช้หูฟังเอาอย่าเพิ่งพิมพ์มาก็แล้วกันนะคะจะได้ปลอดภัยนะพี่เอสเบเกอรี่นะคะวันนี้บอกว่าเข้ามาดูน้องพิมดาคนสวยก่อนจะไปใส่ไส้ขนมปังครับผมใหม่สดจากเตาเมื่อกี้นี้ครับผมนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมรายงานตัวมาได้เลยนะคะเพิ่มเติมมาเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่รักแกงซ่าคนน่ารักพี่อัญชลีจำจันสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ปรีชาผลสุขพี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองรายงานตัวพี่สุรยุทธ์นะคะสมานอคณีนะคะมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่เทพยาผู้ปราบมารด้วยนะคะมีพี่หวานใจคนใกล้นะคะพี่ปูดินันรายงานตัวแล้วนะคะพี่ทัชพลเท้านางนะคะเอ๊ะทำไมมันเหมือนอ่านซ้ำเนี่ยซ้ำไหมอะคุณผู้ฟังนะคะพี่สมยศแก้วเป็งนะคะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่วันนี้หมดแล้วครับไก่เหรอหมายถึงไก่เหรออุ้ยดีใจด้วยนะถ้าเกิดว่าขายของหมดเร็วจะได้กลับไปพักเร็วๆเนาะน้องแซมสีสุขลูกชายแม่นะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกพี่สมยศแก้วเป็งพี่จิตติวันนะคะบอก

0: หมดแล้วนะพี่พานุวัฒนาวิจารณ์นะคะเกือบไม่ทันแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะพี่กฤษมนแก้วเรืองด้วยพี่นิ่มบอกว่าทันไหมคะทันค่ะพี่นิ่มขาเรียกขึ้นรถไฟแล้วเรียบร้อยค่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: วันนี้มาเล่าเรื่องราวนะคะเหตุการณ์แปลกๆกันดีกว่านะคะเริ่มจากที่ในเฉินเนี่ยนะคะหนุ่มชาวจีนเมืองฉงชิ่งเขาไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนของในหวังมีหลายตัวละครหน่อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ง่วงนอนในเฉินง่วงนอนในเฉินก็เลยตัดสินใจนอนพักบนเก้าอี้นะคะระหว่างที่เพื่อนของเขาเข้าไปพบแพทย์แต่ว่าเนื่องจากที่เก้าอี้เนี่ยมีแขนพักแบบมีที่พักแขนอะกั้นเอาไว้อะเป็นช่องแบบเนี้ยนะคะนึกภาพตามนะในเฉินก็เลยแบบอยากจะเอนตัวลงนอนอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าพยายามเอนตัวลงนอนแล้วก็เอาหัวเนี่ยสอดเข้าไปในช่องของที่พักแขนก่อนที่จะเผลอหลับไปนะคะจากนั้นในตู้นี่เป็นอีกคนนึงนะในตู้เนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังในตู้เห็นนะคะสิ่งแรกที่ในตู้ทำก็คือถ่ายรูปในเฉินเก็บเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้ในเฉินเนี่ยนอนอยู่แบบนั้นนะคะสักพักนึงในเฉินตกใจตื่นนายเฉินก็ดิ้นค่ะเพราะอะไรเพราะว่าศีรษะของเขาติดอยู่ในช่องนั้นแล้วไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้นะคะนายเฉินก็ดิ้นรนพยายามดึงศีรษะออกมานะคะในตู้ก็ทำยังไงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ทั้งสองก็จะพยายามขยับนะคะพยายามจับขานายเฉินดึงช่วยกันดึงแต่ไม่เป็นผลก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันดึงออกยากขนาดนั้นนะคะนายหวังออกมาเห็นพอดีนะคะว่าในตู้กับในเฉินเนี่ยเขากำลังดึงกันอยู่เนี่ยนะในหวังออกมาจากการพบแพทย์นะคะด้วยความสงสัยเอ๊ะทำไมมันดึงออกยากจังในหวังทำยังไงรู้ไหมตัดสินใจสอดศีรษะตัวเองเข้าไปในที่พักแขนอีกฝั่งนึงลองทดลองดูซิเอ๊ะทำไมมันออกยากปรากฏว่าศีรษะของในหวังเข้าไปติดอยู่ในเก้าอี้อีกคนนึงนะคะทั้งศีรษะของในเฉินและในหวังก็คือติดอยู่ในเก้าอี้คนละฝั่งเกิดเป็นภาพที่ดูแล้วอเนจอนาถอย่างมากนี่คุณผู้ฟังลองดูนะลองดูภาพนะคะใน Facebook Live ขึ้นภาพให้ดูแล้วนะคะเห็นมั้ยเป็นภาพแบบนี้นะคะในเฉินก็ติดในหวังก็ติดนะคะในที่สุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลมาถึงแล้วก็ช่วยให้ชายทั้งสองคนนี้นะคะคลายจากการยึดติดกับที่พักแขนของเก้าอี้นะคะจากเหตุการณ์นี้ค่ะถูกจับภาพได้ผ่านกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่บนกระแสโซเชียลบนโลกโซเชียลแล้วก็กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่ามันเป็นภาพที่ตลกมากเลยอ่ะในเฉินหัวติดอยู่กับแขนพนักพิงเก้าอี้เสร็จในหวังก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยด้วยการสอดหัวของตัวเองเข้าไปทดสอบดูว่าทำไมมันออกยากจังกลายเป็นติด2คนติดคู่เลยนะหัวติดอยู่กับพนักแขนเก้าอี้นะคะพนักพิงแขนเก้าอี้เนาะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะนี่ตลกดีนะคุณผู้ฟังลองดูนะคะลองตอบคำถามกันมาดีกว่าวันนี้ลองตั้งคำถามดูคำถามวันนี้ถามว่าอะไรดีถามว่ารูอะไรที่คนจะเข้าไปติดได้นะส่งมาบอกกันหน่อยนะคะรูอะไรที่คนจะเข้าไปติดได้บ้างนะคะแล้วก็ส่งมาบอกกันทาง Facebook Live นะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอ1สายหน้าไมค์02-248-1366นะคะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะ

0: ราะพี่รักจริงเพลงนี้จากพี่หนึ่ง BK Band นะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องพี่ครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
3: พี่เขี้ยวครับผม
0: พี่เขี้ยวพี่เขี้ยวโทรมาจากไหนตรังเหมือนเดิมใช่ไหม
3: อ๋อจากจังหวัดตรังเน
0: า
3: ะ
0: วันนี้ทำอะไรคะ
3: อ๋อนั่งกินลองกองอยู
0: ่นั่งกินลองกองเหรอ
3: ครับผม
0: ที่ใต้ตอนนี้เป็นหน้าลองกองเหรอคะ
3: เออมันหมาของพี่เมืองหมาก็ผมล็อกเกลแล้วฮะ
0: ฮะ
3: ทำไมราคาเท่าไห
0: ร่ราคาทำไมคะเป็นยังไงถูกหรือแพง
3: บาทที่บาทที่ลงลงพิมพ์ครับผม
0: ถูกเหรอ
3: ครับผมถูกมาก
0: อ๋อถูกมากเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครอยากกินลองกองถูกๆต้องไปที่ใต้เน
3: า
0: ะ
3: ครับผมเฮ้ยจะลุยลงพิมพ์ครับ
0: มีลุยเลยเหรอ
3: ล่าจนกองพุ่มเปล่ากันอย่างฟางกันอย่างข้างบ้านนี่นั่งกินอยู
0: ่ข้างบ้านก็นั่งกินอยู่ด้วยกันเหรอคะ
3: มันอยู่นั่นก็เลยนั่งกว้างกว้างพิมพ์อยู่ว่ากว้างกว้างกว้างนี่เดี๋ยวพวกมีการจริงได้แล้วไ
0: ห
3: มนี่
0: เหรอฟังจากทางไหนอ่ะฟังจากวิทยุหรือว่าฟังจากเฟซบุ๊ก
3: วิทยุหลวงพี่เนี่ยเปิดเจ้าอยู่นี่
0: เหรอคะข้างบ้านด้วยเหรอสวัสดีพี่ๆข้างบ้านด้วยนะคะ
3: ครับผม
0: แล้ววันนี้ทำงานไหมพี่เขียว
3: อะไรหลวงพี่มา
0: ทำงานไหมคะ
3: โอ้ไม่วันนี้เนี่ยหนังกินกาแฟอยู่หลวงพี
0: ่อ๋อนั่งกินกาแฟอยู่กับลองกองมันเข้ากันหรอ
3: เยอะไปในลาดเดี๋ยว
0: ไปลาดใช่ไหมไปทำอะไรที่ตลาดไปซื้อของทำกินเหรอ
3: เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนตัวมาว่าไปก็มาเจอกล้องกันเลย
0: ไปซื้อของ
3: จังหวัดตังจังหวัด
0: อ๋อเขามาเที่ยวกันที่ตังจะไปหาเพื่อนที่ตลาดเหรอคะ
3: ใช่
0: มันแล้วว
3: ันนี้ไปดูเพื่อนจากบ้านเราจากสเปียงกาชาดิเรลู
0: ค่ะจากบ้านเราทำไมนะ
3: ชาดิเรลู
0: 30กว่าโลอุ้ยไกลอยู่นะ
3: กูพบไปมาของพี่ยังขึ้นรถยานังรถตู้เป็นไปมาเลยเจ้ดู
0: อ๋อถ้าเกิดว่า
3: ก็ไปมาเจ็ดเออหรอเจ๊มันขึ้นเจ็ดทิปมาแล้วเจ็ดทิปแล้ว
0: ละ70 บาทเหรอคะ
3: ครับผมแต่งวดที่จริงขึ้นเจ็ดทิปเหรออ
0: ๋อราคาขึ้นเหรอหรือว่าอะไรนะ
3: ครับผมขึ้นเลยกับมันแต่งกันเลย
0: อืมขึ้นรถตู้ไปอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่มัน
0: ก็ไม่ไกลมากหรอกนะแป๊บเดียวสับถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัด30 กิโลนี่แป๊บเดียวถึงประมาณครึ่งชั่วโมง
3: ถ้ามันแค่ไม่ขึ้นเดินจะบุกไปมั้ง
0: อะไรนะคะ
3: รถตู้มันไปเร็วมันก็ไม่ใช่นาน
0: อ๋อใช่ใช่รถตู้มันเร็วเนาะมันไม่ได้นานเนาะแต่ถ้าเกิดในกรุงเทพนะพี่เขียวนะโอ้โห30 โลที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะกว่าจะถึง
3: จ้ารถติดเลยน้อง
0: รถติดเนาะนะคะวันนี้พี่เขียวอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อ๋อก็พอแล้วครับผม
0: นายเลยจากของเวอร์ชันพี่บิวกัลยาณีเนาะ
3: ครับผมรักมากสินี
0: ่อ่าได้เลยรักมากเลยเนาะเพลงนี้มอบให้ใครมั้ยคะ
3: กาว่าถูกเชื่อมใกล้เลยครับผม
0: ได้ค่ะนะวันนี้พักผ่อนนี่มีความสุขนะคะเดินทางไปพบเพื่อนทางปลอดภัยด้วยนะมีความสุขมากๆนะวันนี้นะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: ครับ ผมคร
1: ับ
3: ผม
2: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยกับย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซ
1: Let's go ยกหน่อยไหมจ๊ะแม่

0: ยอมแล้วจ้านะคะเพลงนี้ค่ะพี่เสือจ๋าจากน้องหลิวอาจารยานะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหานครไลฟ์เนี่ยรวมฝันปันน้ำใจนะคะที่ผ่านมานี่เองวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย

0: ย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาเตือนกันนะคะเตือนกันอยู่เสมอเลยในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ฟังสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพได้นะคะหากจำเป็นต้องรับสายก็ขอให้ตั้งสติแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัสOTP เด็ดขาดเลยนะคะทั้งนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ติดต่อประชาชนหากมีผู้แอบอ้างนะคะว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภากรเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินนะคะขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพและวางสายทันทีเลยนะคะสำนักงานกสทช.ยังขอความร่วมมือให้ช่วยบอกต่อข้อมูลนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วยนะคะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้มน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไม

0: ถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะพ่อผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยเดี๋ยวกวางน้อยคนน่ารักโทรกลับไปนะคะใครที่ยังไม่เคยคุยสายหน้าใหม่ลองดูค่ะวันนี้อาจจะเป็นวันที่โชคดีของคุณก็ได้นะคะส่วนทาง Facebook Live ใครอยากร่วมสนุกตอบคำถามนะคะตอบคำถามกันมาได้เลยวันนี้คำถามง่ายมากถามว่ารู้อะไรที่คนเข้าไปติดได้อย่าคิดเยอะนะคุณผู้ฟังเอาแบบสนุกสนุกขำๆนะคะลองตอบเข้ามาทาง Facebook Live แล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยเดี๋ยวนี้คำตอบใครโดนใจนะคะได้ฟังเพลงกันไปเลยค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงสนุกสนุกนะจากกระท้อนค่ะชื่อเพลงว่าบุญแข่งเรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอย่าลืม1สายหน้าใหม่ด้วยนะคุณผู้ฟังโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากนายกติดภารกิจนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารณบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดงานดังกล่าวเมื่อไหร่นั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งอนุทินสวนเทงณัฐพงศ์บอกไม่รู้เรื่องหลังวิจารณ์รัฐใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวย้อนถามหากไม่กล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนจะกล่าวว่าเขาไม่รู้เรื่องรัฐบาลไม่มีทางจะใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและงบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลใช้ต้องคิดมาก่อนไม่ใช่เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ได้ส่วนนายณัฐพงศ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งก่อนบอกว่ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจได้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเกลี้ยง 2,000 ล้านในเวลาไม่กี่วินาทีผู้สื่อข่าวรายงานพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นที่ฮอตฮิตโดยเช้านี้เวลา 8:30 นาทีกระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสบนวอลเล็ตสบม.ในปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีขณะที่การเปิดขายผ่านวอลเล็ตสบม.รอบแรกช่วงเดือนกรกฎาคมใช้เวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นพันธบัตรรอบนี้มีให้เลือก2รุ่นรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีรุ่นอายุ10ปี 2.80% ต่อปีและปรับเงื่อนไขจากรอบแรกจากเดิมรอบแรกที่จำกัด3ล้านบาทต่อครั้งปรับลดลงเหลือสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งเพื่อชะลอการเหมาซื้อจำนวนมากและเพิ่มโอกาสการกระจายให้คนอื่นเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังคงเกณฑ์การจัดสรรให้คงเดิมคือใช้ระบบจองก่อนได้ก่อนธนาคารกรุงไทยระบุพันธบัตรที่หมดอย่างรวดเร็วตอกย้ำความสำเร็จการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้กระทรวงการคลังระบุหากพลาดโอกาสจองผ่านวอลเล็ตสบม.ยังมีโอกาสการจองซื้อออมพลัสผ่านวันคอนเน็กต์แพลตฟอร์มหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่ 7-9 กันยายนนี้จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์รวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจัดสรร Small Lot First จะทราบผลการจัดสรร10กันยายนหากไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับไม่ครบตามจำนวนวงเงินจองซื้อจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกัน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTA

0: านช่องทางออนไลน์อัปเดต ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: พิมดามหานคร
2: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิฮับ
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
5: เที่ยงครับ
4: พี่เที่ยงพี่เที่ยงเคยคุยกันไหมเราอ่ะ
5: ไม่เคยครับ
4: ไม่เคยครั้งแรกเลยเหรอคะเนี่ย
5: ครับผม
4: นี่นะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดีของพี่เที่ยงแล้วนะคะพี่เที่ยงจะโชคดีไปทั้งวันเลยนะวันนี
5: ้ครับขอบคุณมากครับ
4: พี่เที่ยงโทรจากที่ไหนคะ
5: อุตรดิตถ์ครับ
4: ทำอะไรอยู่ที่นั่นคะ
5: เลี้ยงควายอยู่ครับ
4: เลี้ยงควายอยู่เหรอคะเลี้ยงเยอะไหมกี่ตัวคะ
5: ตอนนี้มี50ตัวครับ
4: นึกว่าแบบเลี้ยงไม่นึกว่าเลี้ยง 2-3 ตัว50ตัวเลยเหรอ
5: ครับผม
4: ควายนี่เลี้ยงไว้ทำอะไรคะ
5: เอาไว้ขายครับ
4: อ๋อไว้ขายเป็นตัวๆเลยใช่ไหม
5: ครับผม
4: เลี้ยงยากไหมอ
5: ะไรนะครับ
4: เลี้ยงยากไหมคะ
5: ยากครับไม่มันไม่มีหญ้าไม่กินครับ
4: เอาแล้วทำไงอ่ะถ้ามันไม่มีหญ้าให้มันกินอ
5: ่
4: ะ
5: มันก็เล็มไปอย่างนั้นนะครับมีบ้างไม่มีบ้างครับ
4: ก็คือเราเอาเขาไปปล่อยเหรอคะ
5: ครับผม
4: ปล่อยให้กินหญ้าเองแล้วก็ผูกไว้นี่เหรอ
5: ไม่ผูกครับปล่อยตามธรรมชาติครับ
4: โอ้ปล่อยตามธรรมชาติเลยแล้วเวลาเอากลับเข้าคอกนี่ทำไงคะ
5: ก็ต้อนเข้ากับข้อครับ
4: เนาะต้อนยังไงแล้วมันเชื่อฟังเราหรอ
5: มันก็ไปเป็นฝูงมันต้อนเข้ามันก็ไปเป็นฝูงครับ
4: เหรอคะเวลาต้อนทำยังไงคะใช้ตัวเราหรือว่าใช้แบบหมาต้อนหรืออะไรเงี้ย
5: คนนะครับต้อนไปครับต้อนเข้าต้อนไปกับฝูงใหญ่
4: ถือไม้ไหมถือไม้ไหม
5: ไม่ถือครับ
4: เหรอคะแค่เดินทำท่าต้อนไปมันก็เดินไปแล้วเหรอคะ
5: ครับผม
4: ก็ง่ายดีแต่ช่วงนี้มันแรงมันไม่มียาให้มันกินเนาะ
5: ครับผม
4: ลำบากจังเลยเน
5: า
4: ะ
5: ลำบากไม่มีอ่ะเพียงก็ไม่มีให้กินแล้ว
4: ไม่มีอะไรให้กินเลยทำไงดีอ่ะ
5: ทำไงก็ปล่อยธรรมชาติปล่อยไปอย่างนี้แล้วครับ
4: ก็ปล่อยธรรมชาติ
5: อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้าง
4: นะก็ได้นะแล้วจะมีคนมาซื้อเมื่อไหร่คะหมายถึงว่าเราต้องซื้อใน
5: ดูก่อนเขามาดูก่อนแล้วเราก็ต้องตัดสินใจครับ
4: อ๋ออันนี้คือเราเลี้ยงตัวโตเต็มวัยแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับผมลูกก็มีลูกอ่อนก็มีตัวเล็กตัวไม่หย่านมก็มีครับ
4: เหรอคะก็คือปล่อยให้มันอยู่กันตามธรรมชาติแล้วก็มันมีการผสมพันธุ์มีลูกออกมาแล้วก็เลี้ยงลูกต่ออย่างเงี้ยเหรอ
5: ครับผม
4: โอ้ดีจังเลยเนาะนะคะแล้วพี่ก็มีหน้าที่นั่งเฝ้ามันอย่างเดียว
5: เมื่อก่อนมี80กว่าตัวครับ
4: โอ้โหแล้วตอนนี้เหลือ40กว่าตัว50กว่
5: า
4: ตัว
5: เหลือ50กว่าตัวครับ
4: ขายหมดหรือยังไง
5: ขายหมดครับเลี้ยงเยอะมันเลี้ยงเยอะไม่มีหญ้ากินครับ
4: ใช่นะก็มีปัญหาเรื่องหญ้าอีกนะถ้าเลี้ยงเยอะเกิน
5: ครับ
4: ขายได้ทีนึงกี่บาทคะตัวละกี่บาท
5: ถูกครับ20,000กว่าบาท
4: โอ้20,000กว่าบาทนี่คือเป็นราคาถูกใช่ไหมแล้วแพงที่สุดนะคะ
5: สองไม่ลูกก็ถ้าเมื่อก่อนก็เป็นแสนกว่าบาท
4: อ๋อเหรอเดี๋ยวนี้เหลือแค่20,000แล้วหรอ
5: ครับ20,000-30,000
4: โอ้จากเมื่อก่อนแสนกว่าบาทเนาะเศรษฐกิจเนี่ยนะเป็นอย่างนี้แหละเนาะ
5: ควายถูกครับ
4: ควายถูกมากเลยเนาะตอนนี้นะคะอะไรก็ถูกหมดเลยเนาะ
5: ครับผม
4: ฝั่งคนขายเนี่ยได้ราคาถูกแต่ฝั่งคนซื้อได้ราคาแพงนะนะนะคะวันนี้พี่เที่ยงอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: เอาที่บายใจครับ
4: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: มาให้น้องหลังไมค์ครับแล้วพี่พิมดาด้วยครับ
4: ได้เลยพี่เที่ยงขอบคุณมากมากเลยที่ขอเพลงให้พิมดานะคะ
5: ครับผม
4: เดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามก่อนนะ
5: ครับผม
4: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
5: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
5: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สุดยอดเลยขอบคุณมากมากที่โทรมาหน้าไมค์นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
5: ครับเช่นเดียวกันครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ันเจือด
1: ทั้งโจ๊ะทั้งม้วนนะปนๆกันไปนะคะสี่เพลงค่ะเป็นเซตพาเรทที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการบอกเขาประชดประชันเล็กน้อยเอาที่สบายใจก็แล้วแต่นะคะเพลงแรกค่ะซึ่งเพลงว่าเอาที่สบายเอาที่บายใจนะคะจากพี่บ่าวีแล้วก็เพลงที่สองเอาที่สบายใจจากวงคันไถเพลงที่สามเอาที่สบายใจชื่อเพลงเดียวกันกับวงคันไถนะแต่เป็นเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะคะและปิดท้ายกันด้วยก็แล้วแต่นะคะจากพี่วิเชียรชัยเลิศนั่นเองนะคะ4เพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมวนๆเจาะๆกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะได้ลุกขึ้นขยับแข้งขยับขาออกกําลังกายกันบ้างหรือเปล่าสําหรับคนที่นั่งทํางานนานๆเนี่ยต้องขยับบ้างนะขยับขาก็ยังดีใช่มั้ยนะคะถือเป็นการออกกําลังกายนะคะยืดเส้นยืดสายเนาะชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟขบวนที่2มาแล้วใครที่อยากจะพูดคุยมอยทักทาย Facebook Live ได้เลยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage เข้ามาช่องทางนี้แล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะส่วนหลังไมค์ก็ยังคงโทรมาขอเพลงกันต่อเนื่องได้เลยนะคะ022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่นะคะใครที่อยากจะเชียร์เพลงไหนให้เข้ามาอยู่ในชาร์ตนะคะเพิ่มเติมคะแนนให้กับเพลงไหนของคุณนะคะก็ส่งมาบอกที่4689400ค่ะเดี๋ยวจะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่นบอ่อนนุชพี่จิ๋วแปดหรือพี่หนุ่มหนองแต้สุพันและพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่มนัสบางปะกงพี่ทิวลาดพร้าวและประชมนครนายกนี่นะคะหลังไมค์ทาง Facebook Live นะคะมีพี่ปรีชาผลสุขค่ะพี่สันทัศน์พี่รินร้อยหมื่นคุณแม่ประนอมตามสั่งน้องไบค์สไลเดอร์เขาบอกว่าวันจันทร์นี้เป็นวันเกิดเขานะคะอวยพรให้หน่อยนะคะคือน้องไบค์เนี่ยเขาก็ถ้าใกล้ๆวันเกิดเขาก็จะให้อวยพรทุกวันนะคะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันเกิดเขาอะนะนะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆนะคะน้องไบนะแล้วก็ยังมีพี่สุวินสุรินบูนนะคะพี่นภาเพ็ญนินสอนนะคะพี่สันทัศน์นะคะมีใครอีกคุณแม่ประนอมทักทายแล้วนะพี่นภาเพ็ญก็ทักทายแล้วเรียบร้อยพี่แหม่มนะคะป้าแหม่มจันแรมพี่มนพอินเพ็งป้าแหม่มก็หายไปนานเหมือนกันเนาะไม่ค่อยได้ทักทายกันทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินเจริญพี่ทัชพลเท้านางบอกรอด้วยครับแม่เอสอนสีบอกว่ารอขึ้นรถไฟรอบ2ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุรยุทธ์ด้วยนะคะสมานอัคนีด้วยนะคะยังอยู่ด้วยกันเนาะมีใครอีกพี่เรินเจริญนะคะเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพอเขาได้ยินเสียงไผ่ปุ๊บเนี่ยเขาเข้ามาเลยทันทีนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุจากฮอลแลนด์ด้วยนะคะกู๊ดมอร์นิ่งนะคะพี่เอกพลช่อขาวนะคะมีอีกไหมนะคะเท่าที่เห็นก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละเนาะนะคะมีพี่เทพยาผู้ปรับมานะคะพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์ด้วยพี่สวัสดนะคะพี่เนตรชนกนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะพี่นิสาก็มาแล้วนะคะบอกจังหวัดเลยฝนตกหนักมากนะคะพี่มรุตผู้แสนสะอาดด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วล่ะนะประมาณนี้ไหมคะพี่บัญชาสิมมาพี่ขวัญเรือนนะคะพี่ตุ้มแซบรำอินทาด้วยนะคะหมดหรือยังนี่แหละน่าจะประมาณนี้นะคะอ่ะไปก่อนนะรถไฟออกก่อนวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ปรางทิพย์มาฝากกันด้วยค่ะชื่อเพลงเพราะมากๆเลยนะคะชื่อเพลงเหมือนชื่อคนเลยเนาะ

ชื่อเพลงว่าขั้นหนึ่งนิดนะคะจากพี่ปรางปรางทิพย์ค่ะนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่รัฐวิทย์อนันพรสิรินะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงโดยพี่รัฐวิทย์อนันพรสิรินี่แหละนะคะเรียบเรียงให้ด้วยนะคะทั้งคำร้องทำนองเรียบเรียงเลยนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงสไตล์นี้เป็นเพลงสไตล์แบบว่าคำร้องเพราะๆนะคะแล้วก็เมโลดี้ไทยๆแบบนี้นะคะบวกกับเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ของพี่ปรางนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาบ

0: เบาถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองโจคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: คุณผู้ฟังยังคงร่วมสนุกตอบคำถามกันมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะคำถามวันนี้ถามว่ารูอะไรที่คนเข้าไปติดได้นะคะตอบมาทาง Facebook Live ได้เลยแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะ

ปริญญาไก่ตีค่ะเพลงนี้จากพี่เมคอภิสิทธิ์ฟิชเจอริ่งกับพี่บุ๊กสุภการนะคะอยู่ในฮิตที่16แล้วก็มีขอเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยจัดให้นะคะ

0: คะอีกหนึ่งเพลงก่อนหน้านั้นนะคะแผลใหม่จากพี่หมิวรัชดาพรนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่17นะคะเพลงนี้ก็มีขอมาทางหลังใหม่ค่ะพี่มนัสขอมาส่วนปริญญาไก่ตีนี่พี่ทิวลาดพร้าวขอมานะคะโอ้ยวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังจัดให้2เพลงเลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะหลังโฆษณาจะกลับมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะกับคำถามที่ว่ารูอะไรที่คนเข้าไปติดได้

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโต
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะมาอ่านคำตอบกันดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะคำตอบนะคะกับคำถามที่ถามว่ารู้อะไรที่คนเข้าไปติดได้นะคะนี่มีพี่สาวคำเจ้านะคะเขาบอกว่ารู้เหล็กดัดหน้าต่างประตูจ้าเห็นเป็นข่าวบ่อยๆนะคะพี่เริญเจริญบอกว่ารูรั้วค่ะนี่ก็คล้ายๆกันกับพี่คล้ายๆกันกับพี่เสาคำเนาะนะคะจะเป็นรูพวกรูรั้วเหล็กดัดประตูหน้าต่างอะไรต่างๆพวกนี้นะคะที่เห็นเป็นรูๆพี่วุฒิชัยบอกว่ารูท่อระบายน้ำจ้าเดี๋ยวนะเขาไปติดได้ยังไงเขาลงไปมุดเหรอหรือไงเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุวินนะคะพี่สุวินบอกว่าลูกเข็มลูกเข็มที่ได้เข้าไปติดไม่ใช่ได้คนอาทิคนเข้าไปติดได้ไม่ใช่ที่ได้เข้าไปติดเข็มงงไปหมดพี่เลิฟวัชรพรบอกว่ารูอุโมงค์ถ้ำโอ้อันนี้รูใหญ่นะแต่มุดไปมุดมาติดถ้ำเฉยเลยนะคะพี่เนชโนกบอกว่ารูปากขวดนะคะเคยเอานิ้วแย่แล้วเอาออกไม่ได้เนี่ยคนเราที่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะเห็นรูอะไรไม่ได้ต้องไปแย่นิ้วไปแย่ไปลองดูอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็เอาออกไม่ได้ไงพี่แสงทวีเบบี้หงก็เหมือนกันบอกว่าเคยเอานิ้วแย่เข้าไปในขวดน้ำอัดลมครับในรูขวดน้ำอัดลมเอาออกไม่ได้ต้องใช้สบู่ถูนะคะแล้วก็ยังมีนี่พี่สุรยุทธ์กับเสี่ยเปียกนะคะสองคนนี้นี่ต้องยอมเขานะยกให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาจะแบบเขาจะชอบตอบอะไรมาแบบว่าใต้สะดือนิดนึงนะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่ารูมนุษย์อะไรรูจมูกเงี้ยรูหูอะไรเงี้ยเหรอเสี่ยเปียกบอกว่ารูเสวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสองคนนี้

0: ได้เลยนะออกอากาศไม่ได้ถ้าเด็กฟังนี่ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยเนี่ยตอบมาว่ารูเยิบเลิฟยูนะคะมีพี่กิตติศักดิ์พี่สันทัศน์นะคะพี่นอสซิงนะคะคุณแม่เกลทันวิชาพี่นิสาพี่เทพยาผู้ปราบมาแล้วก็พี่เด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะนี่เห็นไหมเขาก็ตอบมาเหมือนกันเลยรูเยิบเลิฟยูนะคะพี่โชคทวีบอกว่าหูครับหูอะไรหูหูเหรอลูกหูอย่างนี้เหรอนะคะแล้วก็ยังมีรูราวบันไดไปด้วยนี่พี่บ่าวทูลบอกรูราวบันไดนะเห็นรูไม่ได้นะพวกนี้ชอบแย่แย่แล้วติดแล้วออกไม่ได้นะคะวันนี้ให้สองคนนี้ก็แล้วกันค่ะชดานนี่นะคะสองคนนี้ค่ะเขาตอบมาคล้ายๆกันนะคะพี่อินแทนบอกรูเสาไฟฟ้าครับเห็นแล้วมันอยากแย่ตอนเด็กๆที่มันเป็นเสาไฟฟ้าตามถนนข้างถนนอย่างเงี้ยเนาะนักพี่ณัฐพงศ์บอกรูเสาเข็มคอนกรีตอะไรพวกเนี้ยเนี่ยลำบากนะเอานิ้วแย่เข้าไปติดลำบากอีกนะต้องเรียกการไฟฟ้ามาช่วยเอาออกอีกเรียกเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรกู้ภัยมาช่วยอีกโอ้ยลำบากกันไปหมดนะแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่ขวัญเรือนบอกรูข้างบ้านใช่ไหมนะคะเอาล่ะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ให้เป็นรูเสาไฟฟ้าไปก็แล้วกันเนาะมันก็อยู่ของมันดีๆแล้วไปแย่มันทำไมอ่ะ
1: เพลงหวานสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะโจ๊ะๆนิดนึงกับไปทานข้าวกันตัวปลอมนะคะจากไฮดราค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครเที่ยงครึ่งพาไปโจ๊ะกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: 12นาฬิกาจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2,000 ล้านบาทหมดภายในไม่กี่วินาทีจอแจ๊บุกชาร์จสุดหล่อสิงคโปร์คลุ้มคลั่งสั่งยาพิษในดักเว็บวางแผนเทใส่แทงน้ำคอนโดหวังสังหารหมู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจ่อยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ด5นัดซ้อนก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองดับสยองลิซ่าเดบิวต์ MV เพลงสวัสดีค่ะ7โมงเช้ายอดวิวพุ่งทะลักใกล้แตะ3ล้านวิวแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวภาคเที่ยงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นาทีนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ทักทายไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะ
1: ใช่ประเด็นแรกขอมาที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของ Data Center ที่วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการด้าน Data Center ครั้งที่1ทับ2569มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมกันกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center ก็มาพร้อมกับความท้าทายนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงอยากจะฝากให้คณะกรรมการชุดนี้ไปพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบครอบรอบด้านโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายนะคะตรงนี้ก็ต้องดูให้ชัดเจนไม่ให้มีปัญหาภายหลังค่ะ
2: ค่ะมีทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะคะผู้ว่ากทม.ค่ะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะคะเรื่องของการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทม.คือกรมธุรกิจพลังงานเขาก็เข้าไปตรวจสอบนะคะอย่างที่ถนนพระราม9ซอย6เนี่ยตรวจสอบย้อนหลังค่ะก็พบว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะคะแต่ว่าพอมีข่าวเรื่อง Data Center ก็มีการร้องเรียนเข้ามาบ้างส่วนกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้นะคะก็ยังไม่ได้รับใบรับรองค่ะการจะเปิดใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลนะคะว่าการก่อตั้ง Data Center 6จุดนะคะได้รับอนุญาตเพียง3จุดเท่านั้นในที่ประชุมก็จะมีการคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของคำว่า Data Center ต้องมีขนาด

0: เท่าไหร่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ค่ะส่วนทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ค่ะบอกว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่ากทมตรวจติดตาม Data Center 2แห่งนะคะก็คือ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางค่ะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือดาแม็กดิจิตอลไทยแลนด์เขตสวนหลวงค่ะก็ดูระบบการทำงานดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนเห็นว่าเรื่องเสียงก็เป็นประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อกังวลของประชาชนนะคะก็แนะนำว่าให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันค่ะทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องเสียงเข้ามานะคะกรมควบคุมมลพิษแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเปิดเผยข้อมูลค่ะเช่นระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูลได้และทั้งสองแห่งดังกล่าวก็ยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยระบบส่วนที่มีข้อกังวลเรื่องของระบบความเย็นของ Data Center นะคะก็บอกว่ามีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่อื่นๆค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อวันนี้นะคะพูดถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกรณีนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การที่รัฐใช้งบดับไฟใต้ตัวนายณัฐพงษ์มองว่าเป็นการใช้งบที่ล้มเหลวนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ล้มเหลวโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีหัวเราะนะคะก่อนจะกล่าวบอกว่าตัวคุณเท้งเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องนะคะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรที่ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่างบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้ไปตรงนี้คิดมาก่อนอยู่แล้วไม่ใช่มีเงินในกระเป๋าอยากจะใช้อะไรก็ใช้ตรงนี้นายณัฐพงษ์ไม่น่าจะเข้าใจส่วนที่นายณัฐพงษ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งค่ะก่อนจะบอกว่ารัฐบาลที่ไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ได้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นเรื่องของการนัดทานข้าวที่ก่อนหน้านี้นะคะถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.สัญจรมีการพูดถึงการจะนัดทานข้าวกันนะคะระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลวันที่6กันยายนล่าสุดเลื่อนแล้วค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าจากกำหนดที่วันที่6กันยายนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนัดหมายรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมทานอาหารด้วยกันที่บ้านพักย่านบางพลีบ้านพักนายกนะคะเบื้องต้นก็เลื่อนกำหนดออกไปก่อนเนื่องจากสัปดาห์หน้านายกมีภารกิจสำคัญค่ะส่วนงานการทานข้าวจะนัดกันอีกเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบค่ะ
0: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะดูเรื่องของบอนออม plus กันนะคะเป็นรอบ2แล้วนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้เปิดให้มีการจองซื้อนะคะบอนออม plus นะคะก็เป็นการซื้อผ่านสบวอลเล็ตสบมในแอปเป่าตังนะคะก็ปรากฏว่าฮอตฮิตมากๆเลยค่ะเปิดขายตอน 8:30 นะคะก็จองเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะเปิดรอบแรกไปตอนเดือนกรกฎาคมตอนนั้นใช้เวลา21วินะคะครั้งนี้ก็ในเวลาที่ไล่เรียกกันเลยนะคะพันธบัตรรอบนี้ก็มีให้เลือกนะคะอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.8% ค่ะแต่ก็ยังมีทางเลือกให้กับผู้ที่พลาดนะคะสามารถจองซื้อผ่าน Bond Connect Platform ค่ะหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านในวันที่ 7-9 กันยายนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจะจัดสรรแบบ small lot first นะคะก็คือจะจัดสรรในจำนวนที่น้อยก่อนนะคะจนกว่าจะครบวงก็ถึงจะจัดสรรเพิ่มขึ้นค่ะโดยจะทราบผลการจัดสรร10กันยายนค่ะ ด้านการประปานครหลวงหรือกปน.เขามีการแถลงความสำเร็จในการระดมทุนจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโลนครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคด้านน้ำวงเงิน 3,200 ล้านบาทมีผู้เสนอวงเงินกู้สูงถึง3เท่าของวงเงินที่ต้องการค่ะเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์นะคะให้พร้อมรองรับปริมาณความต้องการของน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าค่ะติดตามนะคะรองจ๋อสารวัตรแจ๊ค่ะรวบหนุ่มลอดช่องหนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวในไทยกว่า3ปีนะคะก็ไปพบว่ามีการสั่งซื้อสารพิษแล้วก็สารประกอบวัตถุระเบิดจำนวนมากด้วยอ้างว่าจะทำร้ายตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: M-Cut Radio Network เครือ

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคนเดียวทำเสียวทั้งคอนโดค่ะเมื่อตำรวจไปรวบตัวชาวสิงคโปร์หนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวอยู่ในไทยนะคะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมสารวัตรแจ๊ะนะคะเข้าจับกลุ่มโจแอลอายุ40ปีสัญชาติสิงคโปร์ในคอนโดดังย่านบางแคยึดของกลางไอซ์3กรัมอุปกรณ์การเสพสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดสารอันตรายดินประสิวครึ่งกิโลโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์สารละลายแอมโมเนียนะคะมีกรดไนตริกด้วยบอแร็กซ์ด้วยอุปกรณ์2ชิ้นกระป๋องแก๊ส5กระป๋องเงินสด 200,000 โทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็หลักฐานการสั่งสารพิษสังหารหมู่นะคะรวมมูลค่า 18,000 ขออภัยค่ะ 18,000 บาทสำหรับพฤติการค่ะเมื่อปลายเดือนมกราคมปี69นะคะทางปปส.ได้รับแจ้งเบาะแสมีชาวสิงคโปร์คนหนึ่งมากบดานอยู่ในไทยมีพฤติกรรมเสพยาไอซ์คุ้มคลั่งลงมือทำกระทำความรุนแรงกับร่างกายนะคะกักขังหน่วงเหนียวในลักษณะคล้ายพวกวิปริตทางเพศหลังรับแจ้งค่ะทางพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยนานกว่า3เดือนค่ะเพราะว่าตัวตนของมิสเตอร์โจเอลนี้เป็นคนลึกลับมีการประสานงานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์จนมาสืบทราบว่ามิสเตอร์โจเอลคืออาชญากรระดับเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยของสิงคโปร์หลังจากก่อคดีอาญาแล้วก็คดียาเสพติดยาวเป็นหางว่าวที่สิงคโปร์นะคะใช้ใบหน้าที่หล่อเหลาดูอ่อนกว่าวัยแฝงตัวมาในไทยนานเกือบ3ปีในคราบนักศึกษาเล็ดล่อสายตาเจ้าหน้าที่มาได้เพราะว่าไม่มีชื่อในบัญชีหมายจับอินเตอร์โพล2สัปดาห์แห่งการไล่ล่าผู้ต้องหารายนี้ค่ะชุดสืบสวนก็ไม่พบร่องรอยใดๆได้เพียงเบาะแสเล็กน้อยเท่านั้นนะคะว่าคนร้ายชอบไปหาสาวเอ็นย่านกลางเมืองแม้จะยากนะคะแต่ว่าก็เป็นทางเดียวที่เหลืออยู่ในการสืบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวตระเวนหาข่าวในย่านนั้นนานนับสัปดาห์จนกระทั่งพบสาวเอนเตอร์เทนคนหนึ่งระหว่างที่ชุดสืบสวนปลอมตัวเป็นเสี่ยไปพูดคุยก็ปรากฏว่าพบว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักมิสเตอร์โจเอลชุดสืบสวนไม่รอช้าค่ะก็รีบไปถอนเงินเพื่อจะมาซื้อดื่มกับผู้หญิงคนนี้นะคะเพื่อเป็นการจะมาพูดคุยนะคะซึ่งหญิงสาวรายนี้นะคะก็พูดกับตำรวจบอกว่ามิสเตอร์โจเอลมักจะใช้ความรุนแรงกับเธอกระทำด้วยความรุนแรงจนเส้นเลือดในตาเธอแตกและยังเล่าอีกว่าปัจจุบันเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งตัดเพาะชักชวนให้เธอกระโดดตึกไปพร้อมๆกันขู่ว่าจะใช้มีดทำร้ายเธอและที่น่ากลัวที่สุดคือการวางแผนจะนำยาพิษใช้สังหารหมู่นะคะใส่ในแท้งน้ำในคอนโดด้วยนะคะอันนี้เป็นคำขู่ที่ผู้หญิงคนนี้ให้การไว้ในตอนแรกชุดสืบสวนคิดว่าเป็นเพียงเทคนิคการสร้างเรื่องราวให้กับสาวดิ้งเท่านั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแขกนะคะจนกระทั่งสืบสวนได้เจาะลึกลงไปจนพบหลักฐานนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วและรัดกุมก็ไปพบว่ามิสเตอร์โจเอลเขาสั่งซื้อยาพิษจริงๆนะคะเพื่อจะใช้สังหารหมู่นะคะซึ่งยาพิษตัวนี้มีความรุนแรงกว่ามอร์ฟีน 10,000 เท่าจำนวน20กรัมยาที่ใช้ในการการุณยฆาตสัตว์หรือว่าการประหารชีวิตอีกจำนวน10กรัมสั่งซื้อจากดาร์กเว็บค่ะพร้อมกับชำระเงินอย่างเรียบร้อยแล้วตามทฤษฎีทางเคมีปริมาณยาดังกล่าวสามารถจะฆ่าชีวิตผู้คนได้จำนวนมากนะคะหากลงมือจริงๆทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจนะคะบุกเข้าไปคอนโดย่านบางแควางกำลังเฝ้าก่อนบุกชาร์จจับกุมตัวมิสเตอร์โจเอลได้สำเร็จค่ะตรวจค้นยาเสพติดนะคะแล้วก็ของกลางอย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกในชั้นจับกุมนายโจเอลรับสารภาพให้การว่าตนเองอยู่ที่สิงคโปร์ถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหายาเสพติดมาแล้ว3ครั้งนะคะทั้งนี้นะคะครั้งที่1นะคะติดคุกนะคะ2ปีครั้งที่2 3ปีครั้งที่3 5ปีแล้วก็ยังถูกเคี่ยนอีก3ครั้งด้วยนะคะแล้วก็หลังก่อเหตุนะคะเมื่อออกมาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยทาง รอพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะก็บอกว่าจากพยานหลักฐานก็ถือว่าเป็นแผนประทุษกรรมที่เราพบในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาแล้วก็มีการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงด้วยน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
3: กับอีเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นคดียิงกันนะคะยิงกันตายนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลพบุรีค่ะมีเหตุการณ์ยิงกันขึ้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่งวงเวียนสะแก้วอำเภอเมืองลพบุรีค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายเพ็ญภาคอายุ62ปีนะคะก็ถูกยิงด้วยปืน11มม.เข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุขวาที่แขนซ้ายที่หัวไหล่ขวารวมทั้งหมด5แผลด้วยกันค่ะเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะคะนอกจากจะพบศพของนายเพ็ญภาคแล้วห่างกันไป10เมตรริมฟุตบาทก็พบศพนายกู้เกียรติอายุ64ปีค่ะก็ถูกยิงนะคะเป็นการยิงตัวเองค่ะที่ขมับขวาทะลุซ้ายค่ะแล้วก็ข้างตัวก็มีปืนพกออโตเมติกขนาด11มม.ตกอยู่1กระบอกนะคะตรวจในร่างกายก็พบปืนขนาด11มม.อีกกระบอกนะคะเน็บอยู่ที่เอวในสภาพพร้อมขึ้นลำพร้อมใช้งานเลยค่ะและในกระเป๋ากางเกงก็ยังมีแมกกาซีนสำรองบรรจุกระสุนขนาด11มม.เต็มแม็กอีก7นัดนะคะภรรยาของนายเพ็ญภาคนะคะให้การทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุสามีนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ด้านหลังร้านเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะส่วนตนเองนั้นอยู่หน้าร้านค่ะต่อมาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดนะคะหันไปก็เห็นนายกู้เกียรติกระหน่ำยิงสามีค่ะตนก็อุ้มลูกวิ่งหนีเอาชีวิตรอดผ่านไปประมาณ3นาทีได้ยินเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่งเมื่อปืนสงบลงก็พบว่าสามีเสียชีวิตและนายกู้เกียรติหลังจากยิงสามีของตนแล้วก็เดินไปที่ข้างร้านนั่งสูบบุหรี่แล้วก็ใช้ปืนยิงตัวเองตายค่ะสำหรับสามีแล้วก็นายกู้เกียรติเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนค่ะแต่ว่าขัดแย้งเรื่องการยืมเงินเคยมีเหตุชกต่อยกันนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านมานานค่ะต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่านายกู้เกียรติก็ยังคงมาเดินวนเวียนหน้าร้านวันละหลายรอบค่ะจนวันเกิดเหตุนายกู้เกียรติมานั่งกินลำไยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่งมองสามีของตนที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่สักพักก็เดินไปเจาะยิงสามีจนล้มคว่ำค่ะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันพิสูจน์ศพนะคะก่อนที่จะมอบให้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
2: ค่ะอีกข่าวนึงสั้นๆนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกลางดึกเจ้าหน้าที่สนที่กำลังตรวจร้านคาราโอเกะในหมู่11ตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายค่ะก็ไปพบเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีให้บริการ4คนนะคะก็เลยตั้งข้อหากับเจ้าของร้านนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการมีพนักงานหญิง10คนในจำนวนนี้เยาวชนต่ำกว่า16ปี2คนอายุ17ปี2คนแล้วก็ยังมีเด็กหญิง14ปีมารอรับพี่สาวด้วยก็แจ้งข้อหาไป5ฐานความผิดนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์คัดแยกผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะชาวบ้านค้านตั้งสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลเสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทราที่ออกมาคัดค้านสุสานยิวลักลอบฝังศพกลางชุมชนด้านอำเภออบต.เร่งตรวจสอบพื้นที่จากกรณีที่มีการตรวจสอบพบจังหวัดฉะเชิงเทรามีสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดเป็นตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าซึ่งก็พบนะคะมีตัวแทนชาวไทยค่ะยื่นขออนุญาตจัดตั้งในปี2564แต่ภายหลังมีชาวบ้านประมาณ60คนนะคะแล้วก็มีชุมชนใกล้เคียงกับสุสานรวมตัวกันหน้าสุสานคัดค้านไม่ให้นำศพเข้าฝังบริเวณสุสานโดยใบมรณบัตรระบุว่า ฝังที่สุสานยิวเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและแหล่งน้ำเกษตรกรรมเหตุการณ์มาโป๊ะแตกในปี2567ความจริงปรากฏว่าเมื่อมีรถบรรทุกศพมาส่งผิดบ้านทำให้ชาวบ้านช่วยกันสกัดกั้นไม่อนุญาตให้นำศพเข้าไปฝังตรวจสอบพบมีการลักลอบฝังไปแล้ว1ศพแล้วก็มีการขุดหลุมรอไว้อีก 4-5 ศพด้านอบต.เสม็ดใต้ชี้แจงว่าเคยอนุญาตให้สร้างรั้วและเรือนรับรองเท่านั้นแต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่ปี2567และคณะกรรมการอำเภอมีมติไม่อนุญาตให้ต่ออายุชาวบ้านยังคงหวาดระแวงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังความผิดปกติอย่างเข้มงวดทั้งการสร้างกำแพงสูงการปรับหน้าดินล่าสุดค่ะทางอำเภออบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าเปิดประตูตรวจค้นพื้นที่อย่างละเอียดในวันนี้เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะมาเรื่องที่เภสัชกรที่ป่าตองภูเก็ตเขาเตือนภัยนะคะก็เป็นการโพสต์ข้อความเตือนภัยจากเภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งค่ะผ่านทาง Facebook นะคะก็เตือนร้านขายยาในพื้นที่ป่าตองค่ะบอกว่าตัวเขานั้นเจอเหตุการณ์ระทึกกลางดึกนะคะวันที่2กันยายนประมาณหลังเที่ยงคืนนิดๆนะคะมีลูกค้าชาวอาหรับเข้ามาขอซื้อยาค่ะแล้วก็มาพูดคุยขอความช่วยเหลือก็เลยวางใจนะคะพอได้คุยกันแต่จากนั้นเนี่ยลูกค้าคนดังกล่าวไปหยิบกระเป๋าผ้าที่อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์แล้วหยิบน้ำหอมออกมาพ่นใส่ตนจนเปียกชุ่มค่ะโดยเภสัชกรท่านนี้บอกว่าพอถูกไอ้เจ้าน้ำหอมนี้พ่นใส่นะคะแค่20วินาทีเริ่มมีอาการใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วรู้สึกว่าจะวูบค่ะก็เลยตัดสินใจไล่คนดังกล่าวเนี่ยบุคคลดังกล่าวออกจากร้านไปแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลป่าตองมารับนะคะต่อมาเจ้าตัวก็มาเผยความคืบหน้าค่ะว่าตอนที่ขึ้นรถพยาบาลไปทีมแพทย์ก็วัดความดันโลหิตได้160ต่อ100มิลลิเมตรปลอดนะคะแล้วก็มีจำเป็นจะต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดด้วยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เวรเปลนะคะก็บอกว่าเนี่ยทางเภสัชกรท่านนี้ก็เป็นคนที่2แล้วในพื้นที่ป่าตองที่ประสบเหตุดังกล่าวนะคะเขาก็เลยออกมาเตือนนะคะความปลอดภัยของเภสัชกรในพื้นที่แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วยค่ะ
1: ค่ะกรณีมีหมอปากแซบด่าคนไข้แล้วก็เหยียดเรื่องของการใช้สิทธิ์รักษาบัตรทองนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองนะคะออกมาด่าคนไข้นะคะว่าใช้สิทธิ์30บาทเป็นคนชั้นล่างตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์สร้างความกังวลใจต่อประชาชนจำนวนมากตรงนี้กระทบความรู้สึกของผู้ป่วยครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนรับทราบพร้อมกันนี้เลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพตรงนี้ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่7โมงนะคะก็มาเปิดดู MV ใหม่ของลิซ่านะคะลาลิสามโนบาลซึ่งก็มีการเดบิวต์เป็นเขาเรียกว่าเป็น EP นะคะเหมือนเป็นอัลบั้มขนาดเล็กออกมาแต่ว่าเพลงแรกที่โปรโมทออกมาก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดแบบเต็มๆวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะนะคะเป็น Official Music Video ค่ะก็ปรากฏว่ายอดก็พุ่งแรงนะคะเพราะว่าคนไทยก็รอดูผลงานของเธอแล้วก็เช่นเดียวกับแฟนๆของเธอที่อยู่ทั่วโลกด้วยค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยหลังจากที่ดู MV ของลิซ่ากันไปแล้วสวัสดีค่ะนะคะก็ใช้คำทักทายในภาษาไทยเข้ามาเป็นชื่อเพลงแล้วก็ปรากฏว่านอกจากนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไทยใส่เข้าไปเพียบเลยนะคะเราเห็นมวยไทยนะเราเห็นรถตุ๊กตุ๊กนะคะเราเห็นสถานที่ถ่ายทำที่เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์นะคะอาจจะเป็นอาคารเก่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพรวมไปถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยค่ะก็มีการบอกว่าลิซ่าเองก็นำเรื่องราวความเป็นไทยนั้นมาตีความและเรียบเรียงใหม่ในแบบฟิวเจอริสติกค่ะแล้วก็มีท่าเต้นที่ทรงพลังการแต่งกายที่ก็มีการดัดแปลงมาผสมผสานความเป็นไทยลงไปนะคะก็แน่นอนค่ะท่อนที่ติดหูก็คงจะเป็นคำว่าสวัสดีค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะนะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะทำให้คนทั่วโลกนะคะก็ได้รู้ถึงคำว่าสวัสดีค่ะของคนไทยค่ะล่าสุดก็เปิดผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงนะคะก็มียอดวิวไปแล้ว10ล้านวิวค่ะ
1: ค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบที่มักจะสร้างปรากฏการณ์นะคะเวลาที่เธอมีผลงานออกมาเนี่ยคนก็ติดตามกันเยอะ

0: ทั้งนี้นะคะในช่วงเวลา 22:30 นาทีของเมื่อคืนที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบรรดากองเชียร์แฟนคลับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเดินทางไปส่งทัพนักตบสาวไทยไปกันคึกคักเลยนะคะสำหรับนักตบสาวไทยก็ไปทำภารกิจสำคัญในการแข่งขันเอเชียนเกม2026โดยหนึ่งในภาพความประทับใจก็คือออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสานะคะเธอได้พบกับคุณแม่และบรรดาญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากอยุธยาเพื่อมาส่งและให้กำลังใจนะคะซึ่งตัวออมสินสสิภาพรพูดเองเลยว่าเพิ่งจะได้พบคุณแม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เพราะว่าต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเลยสำหรับการแข่งขันรายการต่างๆการที่ได้พบแม่ญาติพี่น้องในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างมากเลยนะคะทำให้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมก่อนจะไปทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยออมสินและแม่ต่างผลัดกันหอมแก้มนะคะบรรยากาศอบอุ่นรอยยิ้มของครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมส่งทัพนักกีฬาด้านกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตและกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงความพร้อมก่อนออกเดินทางนะคะบอกว่านักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมแม้ต้องพบกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดกัปตันผู้นะคะยังฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมโดยตลอดพร้อมขอให้ติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬานะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนแล้วก็ย้ำว่าทีมชาติไทยจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศเมื่อคืนได้ติดตามไลฟ์เหมือนกันนะคะเห็นคุณรัศมีแข
1: Uh-huh.
0: เดินทางไปส่งที่สนามบินด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะคนนี้เขาก็แก้บนต้องแก้บนด้วยไหม
1: เขาวิ่งไปแบกบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีการ
0: วิ่งผ่อน
1: วิ่งรอบวัดพระแก้วใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเห็นบอกว่ารอบหนึ่งมันประมาณ2กิโลอ่ะบนว่าก
0: ี่รอบอ่ะ
1: 100รอบ
0: นะ
1: ก็เลยขอผ่อนนะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าเหมือนจะวิ่งไปแล้ว3รอบเลยแล้วจำลองเนี่ยนะ
0: คะ
1: มาที่ข่าวต่างประเทศค่ะข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์นะคะที่เคยทำให้อาร์เจนตินาทำสงครามกับสหราชอาณาจักรปะทุเป็นความตึงเครียดขึ้นมาอีกค่ะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะผู้นำสหรัฐจะเปลี่ยนนโยบายชาติแล้วก็ยุติการสนับสนุนอังกฤษในข้อพิพาทนี้ค่ะท่าทีของนายทรัมป์ก็เป็นเหตุผลหลักที่นายฮาเวียร์มิเลประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาที่เป็นพันธมิตรแนบแน่นกันนำมาเปิดแถลงข่าวค่ะโดยบอกว่าจะออกกฎหมายเร่งรัดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันใกล้กับหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเขายืนกรานว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของอาร์เจนตินาทั้งในทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายโดยเขาบอกว่ากระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วนะคะเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ค่ะโดยยกถึงคำกล่าวของนายทรัมป์นะคะที่ว่าจะพิจารณาจุดยืนของสหรัฐค่ะปัญหาการแย่งชิงดินแดนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ในมหาสมุทรแอตแลนติกก็ผ่านมากว่า40ปีแล้วนะคะที่2ประเทศเขาทำสงครามแย่งชิงดินแดนกันแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นพิพาทอย่างดุเดือดอยู่จนขณะนี้บริษัทน้ำมัน2แห่งของอังกฤษและอิสราเอลมีกำหนดจะเริ่มการสำรวจในแหล่งน้ำมันซีไลออนที่มีปริมาณน้ำมันสำรอง 1,700 ล้านบาร์เรลค่ะซึ่งนายมิเลบอกว่าอาร์เจนตินานั้นยอมไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างชัดเจนค่ะซึ่งท่าทีของผู้นำอาร์เจนตินาก็ออกมาหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนทรัมป์บอกว่าเขาอาจจะทบทวนท่าทีเป็นกลางเกี่ยวกับอธิปไตยของหมู่เกาะฟอกแลนด์ถ้าสหราชอาณาจักรไม่เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศค่ะ
0: หมดเวลาแล้วค่ะข่าวพักเที่ยงวันนี้นะคะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณศศิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: พูดช้าน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวด

0: ใบดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไป

0: เหนื่อยจังเลยคุณผู้ฟัง2เพลงนะคะเพลงพาเรทไม่ใช่สิอันนี้อะไรเพลงฮิสตอรี่อุ้ยตายแล้วงงอีกแล้วเพลงฮิสตอรี่นะคะชุดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกันเหมือนกันนะตอนเด็กๆ เคยโดนผู้ใหญ่หลอกไหมเนี่ยระวังนะตุ๊กแกมันจะกินตับนี่แหละเขาก็เลยมาเป็นที่มาของเพลงฮิสตอรี่ชุดนี้นะคะมีเพลงกินตับค่ะจากพี่เท่งเถิดเทิงแล้วก็จั๊กกิ้มกับต๊กโตนะคะจากวงต๊กโตนั่นเองค่ะเพลงฮิสตอรี่ต้องขอขอบคุณด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ผ่านไปแล้วกับตุ๊กแกกินตับนะคะก่อนหน้านั้นค่ะ2เพลงมีเพลงเคบอจากน้องปลายกนกพรนะคะเพลงนี้พี่นิสาใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะใช่ถูกต้องพี่นิสาขอมานะคะแล้วก็มีอัปสราหลงฟ้าจากพี่หนุ่มมีซอเพลงนี้พี่กิติศักดิ์ขอมานะคะจัดให้เลย2เพลง4เพลงแบบม่วนๆกันไปเลยนะคะ
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครอง

0: ทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะประจำเดือนกันยายนใช่ไหมเดี๋ยวคุณฟังรอติดตามนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะเตรียมตัวเลยนะคะเตรียมทำตัวให้ว่างๆเข้าไว้เผื่อทาง FM 95ของเราเขาจัดกิจกรรมจะได้ไปร่วมได้นะคะมหานครแฟมิลี่ต้องขอขอบคุณนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวาวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทอง
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: โอ้ยเสียงรถไฟมาคุณผู้ฟังนะคะทักทายกันหน่อยก็แล้วกันไหนๆรถไฟก็มาแล้วนะคะพี่จิรพรเนียมอิ่มค่ะเพิ่งมาในชั่วโมงที่3น้องอุ้มทิพย์สุดาก็เพิ่งมาในชั่วโมงที่3นะคะแวะเอายาดมมาให้แม่บอกว่าแม่หอบไหมอ่ะเต้นเมื่อกี้นี้เอายาดมไปนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะยังอยู่ด้วยกันเนาะพี่สาวคำเจ้าบอกเพลงม่วนเจ้านะคะแล้วก็มีพี่สันทัศน์ก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะพี่วิษณุบอกว่าพี่วิษณุโตใช่ไหมเขาบอกว่ามันอยู่คนเดียวเลยพิมดามันไม่เผื่อใครเลยใช่ไหมนะคะเผื่อแล้วเผื่อทุกคนแล้วนะคะเต้นได้เต้นไปด้วยกันได้นะคะพี่จรุณหน้าแก้วบอกโอ้ยเต้นไปเต้นมากางเกงผมหลุดเฉยเลยครับนี่ยางไม่ดีแล้วนะต้องเปลี่ยนแล้วยางยืดแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่เลิฟวัชราพรกู๊ดมอร์นิ่งนะคะยังอยู่ด้วยกันนะเมื่อกี้เห็นพี่เลิฟบอกจะไปทำงานแล้วยังแอบแวบๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กันอยู่นะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะนี่แหละประมาณนี้พี่วิภาดาด้วยนะคะมีพี่จิรพรนะมาแวะมาตอบคำถามมกรูเข็มขัดอยากตอบหน่อยให้พี่ตอบหน่อยรูเข็มขัดค่ะที่ถามว่ารูอะไรที่มนุษย์ชอบที่คนชอบเข้าไปติดใช่ไหมติดไม่ได้รูเข็มขัดอ่ะคนเข้าไปติดไม่ได้รูมันเล็กเกินนะคะพี่ทัชพลเท้านางนะคะแล้วก็มีคุณแม่สมใจคิดดีทำดีเอาบุญมาฝากจ้าสาธุค่ะนะคะหมดแล้วเนาะนะคะถ้าหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะเอามีพี่คำรณเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะรถไฟไปแล้วนะไปแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเตรียมตัวเล่นเกมกับเฮียหมีได้เลยค่ะ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
1: เสียเปียกบอกว่าดีเจไม่ทักเสียเลยนะคะโอ้ยทักไป10กว่ารอบแล้ววันนี้เสียเปียกคนเดิมไงจะใครหรอนะคะคุณผู้ฟังเป็นพยานได้ทักแล้วนะแต่ว่าขบวนสุดท้ายเนี่ยเสียพิมพ์มาช้านะคะสายตาเสียไม่ค่อยดีนะเสียก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วอายุเยอะนะคะเสียก็จะพิมพ์ช้านิดนึงนะไม่เป็นไรตามทักได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะทุกๆวันพฤหัสศุกร์ค่ะ10โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็จะมีบางพุธพฤหัสตอนกลางคืน2ทุ่มนะคะถึง4ทุ่มอันนี้ก็มาสับเปลี่ยนกับมหานครทีมท่านอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงวันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์บ่ายโมงถึง5โมงนะคะจัดคู่กับน้องสมคริตอันนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกับดีเจท่านอื่นเหมือนกันนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นะคะทำอะไรก็ราบรื่นนะคะแล้วค้าขายกำไรดีขับรถไปไหนก็ปลอดภัยถึงเส้นทางนะคะขอให้ FM 95ลูกทุ่งมหานครเป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนนะคะรักนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลชวนประชาชนติดตามคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทุกวันเสาร์ 9:05 น.เริ่ม 5 กันยายนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาไม่ในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ให้

0: ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดจากการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางโทรทัศน์ NBT M.HD หมายเลข30และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าพ.อ. JIC สวนเดือดอาชญากรรมสงครามไม่ใช่เรื่องพลาดหัวย้อนถามกัมพูชา BM-21 กระยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือพ.อ. JIC ได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อกัมพูชานำความเห็นของช่างภาพข่าวชาวฝรั่งเศสมาระบุว่าการกระทำของทหารไทยอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามว่าประเทศไทยเคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิ์ในการตั้งคำถามแต่คำว่าอาชญากรรมสงครามเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานไม่ใช่จากความเห็นหรือภาพเพียงด้านเดียวพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยประเทศไทยมีหลักฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM-21 จากฝ่ายกัมพูชาเข้าสู่พื้นที่พลเรือนของไทยรวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2568ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจรวด BM-21 ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษพลเรือนไทยเสียชีวิต1 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายคำถามทางกฎหมายจึงง่ายกว่าใครยิงจากที่ใดเป้าหมายคืออะไรและผลกระทบต่อพลเรือนคืออะไรการตัดสินใจเหตุการณ์ใดเป็นอาชญากรรมสงครามเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายและมีผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่ใช่หน้าที่ของ JIC ที่จะตัดสินแทนศาลทรงศักดิ์สั่งสทนชเร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำหาที่กักเก็บน้ำทำแก้มลิงนายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆซึ่งมีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆและเห็นตรงกันว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมภายหลังจากรถหายไปหรือถูกทำลายไปบ้างทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำซึ่งตรงกับแนวทางของตนที่เห็นว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่ซึ่งนอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในตอนหน้าแล้งดังนั้นต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงจุดใดที่จะสามารถทำพื้นที่เก็บกักน้ำหรือแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รถชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ก็คงเป็นเพราะว่าบุพเพนำพานะครับวาสนาส่งนะครับถึงทำให้เราเนี่ยมาเจอกันนะครับอุ้ยแต่ละเพลงครับลูกพี่หวานหวานนะครับแต่ละเพลงนะครับนะก็มีบุพเพสันนิวาสนะครับโอ้ความหมายดีนะครับรักไสยศาสตร์เอารักพิศวาสนะครับผมนะครับน้องเปากับน้องการนะครับรวมถึงฮักจนบ่ฮู้สี่ฮักจังไดนะครับนะพี่ไผ่กับน้องเฟิร์นนะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันดี

ดีนะครับเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเป็นวันแห่งความหวังแล้วก็กำลังใจของหลายๆท่านนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์แห่งชาติครับผมนะครับทำงานสวยๆอีกแค่วันเดียวนะครับก็จะได้พักผ่อนกันนะครับและที่สำคัญครับในทุกช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับเราจะมีโปรลดอายุครับผมเรียนเชิญเลยนะครับนะฮะระดับคุณพ่อคุณแม่ที่มีความอาวุโสสูงสุดแล้วนะครับเรียกว่าติดเพดานและสูงสุดแล้วไม่มีใครกล้าเรียกอย่างอื่นแล้วนะครับเพราะว่ามันจะดูแบบไม่เหมาะสมนะแต่ช่วงของเฮียเนี่ยนะครับขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้ใครที่อยากได้ยินคำว่าพี่นะครับแล้วที่สำคัญครับใน1อาทิตย์เนี่ยมันมีแค่วันเดียววันศุกร์แล้วมันมีแค่ชั่วโมงแรกชั่วโมงเดียวแล้วก็ทาง Facebook Live เท่านั้นนะครับนะใครที่อยากได้ยินคำว่าพี่มาชโลมหัวใจนะครับเพราะว่าโอ้โหเจอที่ไหนก็เรียกยายป้าอะไรเงี้ยนะครับแบบมันไกลมากเลยนะครับมันดูแบบห่างไกลมากแต่เรียกพี่เนี่ยมันดูย้อนวัยมากนะครับ วันนี้ใครที่อยากได้ยินคำว่าพี่นะครับผมรับแค่ทาง Facebook Live เท่านั้นนะฮะใครที่เข้ามาส่งแล้วอย่าลืมครับลูกพี่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับหรือกดหัวเราะนะครับนะอย่าลืมนะเข้ามากดทีเดียวพอนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับนะอ้าวก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาทยอยทักทายกันด้วยนะครับแต่โปรนี่มีชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับนะและที่สำคัญครับแม่นะครับผมเอาแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับวันนี้อากาศดีนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับนะแม่ก็มาขอเพลงลูกๆก่อนนะครับนะแล้วมาดูกันนะว่าเพลงที่แม่เชียร์เนี่ยเสาร์นี้จะเป็นยังไงนะครับอันดับจะขึ้นหรือว่าลงนะครับหรือเพลงของน้องที่ไม่เคยติดชาร์ตเนี่ยจะเข้าชาร์ตหรือเปล่านะครับไม่ต้องทำกันบ้านเยอะๆนะครับก็มาขอเพลงบ่อยๆนะฮะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่ขวัญเรือนพี่สวัสดิ์นะครับมีพี่เดชพี่ละไม้พี่กฤษณานะครับพี่สุพนิชนะครับมีเจเดซี่นะครับโอ้วันนี้ไม่ได้วันนี้พี่เจไม่ได้วันนี้พี่เดซี่นะครับพี่อรพินนะครับพี่พรทิพย์พี่สัญญาพี่สุมาลานะครับพี่คมพี่อ้อนะครับพี่ชนิดานะครับพี่ชลาลัยพี่ทศพลพี่อนุชาพี่อุมาพรพี่กล้วยชูไพรก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะครับพี่จิราพรนะครับพี่รุ่งเพชรพี่ขาวดอนพี่หนูริงนะครับนะมีพี่จิราพรเนียมอิ่มนะครับพี่แพทนะพี่นิรมัยพี่พีนะครับพี่หนูริงพี่เมปกติเป็นน้านะครับวันนี้เป็นพี่นะครับเดี๋ยวนะสติกเกอร์เริ่มรัวพี่สมพลนะฮะพี่สายพินนะครับนะพี่กล้วยชูไพรนะครับนะพี่กิมหลีด้วยนะครับพี่นิรมัยนะครับนะเอาสติกเกอร์เริ่มรัวนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมากราบสวัสดีแล้วพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจ้ะในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับชาวคณะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้แล้วที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลด

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่พี่ชัยนะครับ
2: พี่ชัยครับ
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
2: ่นั่งฟังซอฟต์โกบอลครับ
1: อ๋อครับครับโอ้แต่เสียงเหมือนพักผ่อนอยู่เลยนะครับพี่พี่ชัยครับ
2: ครับผม
1: ครับดูนะวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับลูกพี
2: ่วันนี้เรียนนวดอย่างสบายครับ
1: นวดคลายเส้นใช่ไหมครับพี่
2: คลายเส้นคร
1: ับ อ๋อครับครับวันหนึ่งนี่แบบลูกค้าเยอะไหมครับพี
2: ่เยอะครับ
1: โอ้เยอะนะประมาณกี่คนครับ
2: 17 คน
1: 40 คนเลยเหรอครับพี
2: ่40เอาอีกส่วนหนึ่งที่เหลือนี่ให้ไปซ้อมโกบอล
1: โอ้ครับโอ้แสดงว่าแบบมีแบบเขาเรียกเข้ามาใช้บริการเยอะแสดงว่าเรานวดดีมากใช่ไหมครับพี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับนะเอาได้ครับพี่ชัยวันนี้พี่ชัยอยากฟังเพลง
2: มหาลัยวัวชนครับ
1: ของพัทลุงนะ
2: พัทลุงครับ
1: ครับผมพี่ชัยมอบให้ใครไหม
2: มอบให้กับพี่อาร์ตครับ
1: ครับ
2: แล้วก็พี่บอลพี่บาสแล้วก็พี่สมรักแสนศรีหรือว่าพี่ศิรัก
1: ครับอันนี้ครบครับ
2: แล้วก็พี่บัวด้วยครับ
1: พี่บัวครับอันนี้ครบเต็มวงยังครับพี
2: ่เต็ม
1: อาจจะมงนะ
2: คร
1: ับ เอาได้วันนี้ขอบคุณพี่ชัยมากเลยนะ
2: คร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินค่ะ

0: เย้นะครับโอ้โหน้องๆนี่ตั้งใจกันมากนะครับร้องเก่งเต้นเก่งนะครับน้องๆ My Eyes นะฮะนี่คือสัญญาคาเฟ่นะครับโอ้เอฟซีชอบนะครับกรี๊ดกันนะครับเพลงช้าเพลงเร็วนะฮะก็เป็นงานกิจกรรมล่าสุดนะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอามาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่สมพงษ์จังหวัดตากนะครับคุณพลอยวัดอรุณนะครับยายแสงบางนานะครับพี่นันเพชรบูรณ์พี่เน่งบึงกุ่มนะครับเดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้านะครับเรามีพาเรทนะตอนนี้ก็เข้ามาขอเพลงซุ่มไว้ก่อนได้เลยนะเขาไปจองสายไว้ก่อนที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทได้เลยนะจ๊ะ

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: อ้าวสามเพลงนะครับนะโอ้โหนี่เป็นยุคกลางนะครับโอ้เพราะนะแต่ละเพลงนะฮะมีสนามความรักนะฮะเอกราชสุวรรณภูมินะครับมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นนะครับพิสุนะฮะแล้วก็มีหนุ่มอบต.นะครับชนอภิชาตินะครับนะก็เดี๋ยวตอนนี้ใครที่เข้ามาจองสายนะมีโอกาสแล้วต้องรีบกดนะครับสุขแห่งชาติเราจัดเต็มนะลูกพี่กดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ผมย้ำช้าๆอีกรอบนึงเดี๋ยวจดไม่ทันนะครับ02-248-1366จ้านะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวผมส่งท้ายด้วยงานจากหลงลงลายนะครับกับรอยจูบบนฝ่าเท้านะครับพอดีมีชาวคณะของเราขอมานะครับนะผมจัดให้นะครับ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระ
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณบอร์ด Data Center เร่งจะทำข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันและเร็วที่สุดนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center เปิดเผยภายหลังการที่ประชุมคณะกรรมการนัดแรกว่าที่ประชุมได้พิจารณา4ประเด็นและได้ข้อสรุปคือการเร่งจัดทำและบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันและเร็วที่สุดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตประกอบธุรกิจ Data Center จัดส่งข้อมูล Data Center ตามประเภทเช่นประกอบกิจการแล้วก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอรับเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่11กันยายนรวมทั้งมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดรหัสธุรกิจหมวดเฉพาะของ Data Center ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center โดยเห็นชอบให้ Data Center ครอบคลุมถึง Data Center ทุกประเภททั้งที่มีวัตถุประสงค์ใช้เองภายในกิจการของตนเองหรือบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือการกำกับดูแลกิจการจะใช้กับ Data Center ทุกประเภทเห็นชอบร่างนโยบายกำหนดให้ Data Center มากกว่า2เมกะวัตต์เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมจัดตั้งกลไกการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมแล้วความคุ้มค่าของ Data Center แบบรวมศูนย์เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรไฟฟ้าและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศกำหนดเกณฑ์การประเมินในมิติต่างๆเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคและกรอบแนวทางปฏิบัติทั้ง4มิติและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำประเด็นเสนอคณะกรรมการบอร์ดภายในเดือนกันยายน2569นี้ชัยชนกเดินหน้าจัดระเบียบ Data Center เปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์ดึงข้อมูลทุกกระทรวงติดตามเรียลไทม์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดระเบียบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกันเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกันหลังจากที่ผ่านมาข้อมูลและการทำงานกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆโดยรับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอาทิกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นทั้งนี้นายชัยชนกกล่าวว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการ Data Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่แดชบอร์ดเดี๋ยวนี้จะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่กลุ่มโครงการที่กำลังจะสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างไปจนถึงโครงการที่เปิดดำเนินกิจการแล้วซึ่งจะกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการประสานงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตเร่งล่าคนร้ายซุกบึ้ม20กิโลกรัมระเบิดระบบสูบน้ำอบต.ลิดลเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานและ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของอบต.ลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดดังสนั่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุพบแผงโซลาร์เซลล์กว่า10แผงเสียหายจากแรงระเบิดใกล้กันพบตู้ควบคุมแผงวงจรระบบสูบน้ำถูกเผาเสียหายและยังมีผ้าชุบน้ำมันที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเบื้องต้นพบคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงพร้อมบรรจุดินระเบิดและเหล็กเส้นดัดและเหล็กเส้นตัดน้ำหนักรวม20กิโลกรัมก่อเหตุโดยใช้วงจรระบบตั้งเวลาพร้อมใช้ผ้าชุบน้ำมันลอบวางเพลิงหลังก่อเหตุคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม DNA และรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายอย่างละเอียดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
1: ข
2: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: ทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส
15: วิ่ง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: ฮะสวัสดีครับพี่ขวานสบายดีนะครับ
3: สบายดีมากมาก
2: โอ้ดีจังเลยแล้วรถสุขแห่งชาติวันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ขวานครับ
3: อ๋อวันนี้พักค่ะ
2: อ๋อพักนี่คือพักผ่อนใช่ไหมหรือว่าไปเที่ยว
3: พักผ่อนจ
2: ้
3: า
2: อ๋อพักผ่อนนะฝนตกไหมครับแถว
3: ปัตตานี
2: คร
3: ับ ฮ
2: ะ
3: ไม่ได้ไปเที่ยวยังไม่ได้ไป
2: โอ้ก็ดีแล้วก็พักก็ดีแล้วจะไม่เหนื่อยเนาะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: แล้วรถปากน้ำเป็นไงบ้างฝนตกบ่อยไหมช่วงนี
3: ้แดดร้อนหัวเปี้ยง
2: โอ้แดดเปี้ยงเลยเนาะ
3: จ้
2: ะเอางั้นลองฟังเพลงฉ่ำๆกันวันนี้พี่ขวัญอยากฟังเพลง
3: อะไรนะงานวัดบ้านเรา
2: น้องกุ้งนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวค่ะพี่ขวัญงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: จ้า
2: เด
3: ี๋
2: ยวผมนำทางให้มาครับน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เป๊ะเลยนะครับชุดนี้มอบให้ใครดีจ๊ะ
3: ฮ
2: ะฮะอะไรครับพี่หาเจอหรือยัง
3: มันสั้นไปปะ
2: เนี่ยคนเราเนี่ยสั้นก็บ่นเนี่ยยาวก็บ่นเนี่ยไม่พอใจสักอย่างเลยเนี่ยนะคือมันมีเป็นช่วงพักพี่เดี๋ยวช่วงรัวๆเดี๋ยวก็มาพี่เชื่อผมนะ
3: คือ
2: ช
3: ่
2: วงช่วงพักก็ต้องพักนะสบายดีครับพี่นะอ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ขวัญพี่ขวัญฟังนะ
3: ขอบใจน้องฟางนะ
2: โอเคได้ขอบคุณด้วยนะพี่ขวัญนะ
3: เขาใส่น้องฟางข้างหลังได้ไหมจ๊ะ
2: ครับไปคุยหลังไมค์แล้วกันนะโอเคนะ
3: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้ะ

แล้วชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าพบเจอกันแต่สถานที่ดีๆนะครับสถานที่ที่เป็นมงคลนะครับก็จะเจอคนที่มีพลังงานเหมือนกันนะครับนะงานวัดนะจากวงเพื่อนนะครับพบรักงานบุญนะครับนะพี่เอ๋พจนานะฮะก็สวดมนต์แล้วขอแฟนเลยจะได้เจอนะครับผมนะมีงานวัดบ้านเรานะครับน้องกุ้งนะฮะฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะครับอ่ะ4เพลงรัวๆจ้ะ

0: เรากำลังลดน้ำหนักใช่ไหมแต่แบบเราอยากจะดื่มเครื่องดื่มอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะดื่มอะไรดีที่ไม่ให้พลังงานเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็คุมแคลอรี่ด้วยนะครับนะก็ไปเจอในเว็บไซต์สนุกนะฮะก็มาเอามาแชร์กันนะครับแต่ละอย่างก็น่าสนใจนะแล้วก็อ่านแล้วก็โอเคนะครับมีประโยชน์นะฮะหนึ่งคือน้ำเปล่านะครับนะนะครับน้ำเปล่าเนี่ยบางทีไม่ต้องเย็นมากน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละครับดื่มเข้าไปเนี่ยนะครับโอ้ยช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะฮะดีมากเลยนะฮะก็พยายามจิบนะครับน้ำเปล่าเรื่อยๆในรอบวันนะครับจะ3ลิตรจะ4ลิตรจะ5ลิตรก็ได้นะครับยิ่งออกกำลังกายก็ยิ่งควรดื่มน้ำเปล่าเยอะนะครับยิ่งกินวิตามินเนี่ยนะฮะควรจะดื่มน้ำเปล่าให้เยอะเช่นกันนะครับ2ครับผมนะฮะชาที่ไม่หวานนะครับสำหรับใครที่อยากจะดื่มเครื่องดื่มอื่นๆอีกนะแต่กำลังไดเอทอยู่เนี่ยนะครับก็แนะนำพวกชาเขียวชาดำนะครับหรือว่าชาสมุนไพรนะครับแนะนำนะฮะว่าไม่หวานนะครับไม่ต้องเติมท็อปปิ้งอะไรพิเศษเลยนะครับ3ครับเวลาที่ทำงานบางทีมันก็เพลียใช่ไหมฮะช่วงบ่ายๆมันจะหลับใช่ไหมฮะก็ต้องดื่มกาแฟนะฮะก็แนะนำเป็นกาแฟดำนะครับนะก็ย้ำเลยว่าไม่หวานนะครับงดครีมก่อนนะฮะเพราะว่าเรากำลังลดน้ำหนักอยู่นะฮะพวกพลังงานที่ไม่จำเป็นเนี่ยพยายามลดไปก่อนนะครับเอาแค่ประโยชน์ของสิ่งที่เราดื่มนะฮะก็คือกาแฟดำนะครับอันนี้ดีมากนะฮะหรือว่า4เป็นน้ำโซดาแบบไม่เติมน้ำเปล่านะฮะก็เป็นน้ำโซดาเปล่าเนี่ยนะฮะก็ดื่มแบบให้มันซ่าๆหน่อยให้มันแบบชื่นใจหน่อยบางคนติดน้ำอารมณ์ใช่ไหมต้องแบบดื่มหวานๆซ่าๆอันนี้ก็เอาความซ่ามาเขาเรียกว่าคลายทำให้แบบมันไม่ร่างกายมันไม่ดิ้นมากแบบอู้อยากกินมากเลยก็จิบอันนี้แก้ขัดไปก่อนได้นะครับน้ำโซดาเปล่านะฮะแล้วก็ห้าน้ำมะนาวไม่เติมน้ำตาลนะครับนะอ้าวอันนี้ก็ช่วยได้นะครับก็เปรี้ยวๆนะครับก็ดีกับสุขภาพนะครับนะก็ลองปรับดูนะว่าอะไรที่เหมาะกับเราแล้วก็สะดวกกับเรานะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พิ่งไปเจอมานะครับพี่ดำรงนะครับโอ้โหแบบยังดูดีดูสมาร์ทเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วนะฮะคนแพ้เครื่องแบบนะครับนะพี่ดำรงวงทองนะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองพี่ยุทธพลกล้าสงครามนะฮะแล้วก็เรียบเรียงใช้ AI นะครับอุ้ยทันสมัยมากใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: แม่พี่อัมพรนี่เข้ามาบอกอุ้ยกำลังจะขอพอดีเลยค่ะอ่านเกมไม่ขาดนะครับน้องเพชรกทาวุฒินะครับโอ้แม่บ้านน้องเพชรนี่ต้องรีบเข้ามาขอนะอ้าวตอนนี้นะครับอยู่ในฮิตที่10แล้วนะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะจากน้องบอสนะฮะตีสามนะเพลงนี้เจเดซี่ก็ช่วยเลือกเข้ามานะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่12นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: เอ้ามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะตอนนี้รีบหยิบขึ้นมาเลยนะจ๊ะจะเฉลยละนะครับอ่ะมานะฮะพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทาราเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้อนคือฮูบิทัสครับผมเป็นข้าวโพดบดนะครับห่อเปลือกข้าวโพดนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะจากข้อมูลนะฮะ todojojui นะฮะ .com นะ JUJUY นะครับนะก็วันนี้นะฮะคนที่ตอบถูกนะฮะก็มีหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครตอบถูกบ้างนะฮะมีเจเดซี่นะครับมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่ประคองนะครับมีพี่หนูริงแล้วก็มีพี่ละไอแล้วก็มีตะป๊อปนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าฮูมิทัสนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ 5

0: 3
1: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
2: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 นที่ทอ.ส.สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
3: ให้เราเป็นคู่คิดพาคุณก้าวสู่การเป็นเจ้าของ

0: การกำหนด
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาตอนนี้ไปฟังเพลงของฟรุตตี้ก่อนนะครับอยากบอกรักนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: อ้าวตอนนี้มาทักทายชาวคณะทาง Facebook Live กันบ้างนะครับนะมีพี่สุวิมลนะครับน้องนับดาวนะครับพี่หนูริงนะครับพี่ละอายนะครับพี่อุไรนะครับมีเสียเปียกนะครับมีตะป๊อปมาแล้วนะครับชาวคณะของเราคุณยายพอเพียงนะครับนะน้ำเมนะครับพี่จิรพรนะครับมีเชฟพงเจนีนะครับนะวันนี้คึกคักมากเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่ขวัญเรือนด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาเลยนะตอนนี้ผมทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะที่พี่เน่งนะฮะเข้ามาขอทางหลังไมค์นะฮะหนูกลัวตุ๊กแกจ้า

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลปกครองเตือนกสทช.บิดเบือนคำสั่งศาลคดีหมอสรณะเข้าข่ายผิดกฎหมายสำนักงานศาลปกครองชี้แจงกรณีสำนักงานกสทช.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1ทับ2569ลงวันที่21กรกฎาคม2569สำนักงานศาลปกครองตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความในข้อ3ข้อ4ข้อ5ของเอกสารข่าวดังกล่าวได้โดยเฉพาะข้อความที่ว่าการตีความถึงการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542คำวินิจฉัยที่พิพาทจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของนายแพทย์สรณะในฐานะประธานกสทช.ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งแต่วันที่13เมษายน2565และยังมีวาระเหลืออยู่ถึงวันที่13เมษายน2571กล่าวคือทำให้สถานะของผู้ฟ้องคดีถูกโต้แย้งเกิดความไม่แน่นอนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายต่อการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องกระทบต่อความเชื่อถือของกรรมการกสทช.เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจการและสาธารณชนที่มีต่อผู้ฟ้องคดีก็ดีสำนักงานศาลปกครองขอแจ้งให้ทราบว่าการนำข้อความเพียงบางส่วนไปปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1เดือน DE จัดระเบียบเปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยไฟฟ้าน้ำประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมสั่งชะลอการจ่ายระบบให้แก่โครงการ Data Center ที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคอย่างน้ำและไฟฟ้าส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกสั่งชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการภายใน1เดือนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการData Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม์
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามโทนนะครับเอาอย่างนี้อีกที่นึงนะครับแล้วก็มีไม่อยากพกเมียนะครับพี่เอกชัยศรีวิชัยนะครับอ่ะสองเพลงในช่วงนี
1: ้มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาครับชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับสุขแห่งชาตินะครับอ้าวตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับว่าเอ๊ช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นยังไงจะฉ่ำหรือเปล่านะครับลูกพี่ของเรามาอัปเดตกันตอนเที่ยงนะครับนะอ้าวลองมาดูกันนะครับไปที่ภาคเหนือนะครับมาวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเลยนะครับ 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุด35องศานะจ๊ะไปที่อีสานนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์นะครับฝนฟ้าคะนองนะครับตกหนักบางแห่งนะครับถึง 70% นะครับร้อนสุดวันนี้35องศานะครับนะแล้วก็มาที่ภาคกลางนะครับภาคกลางนี่ก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะครับร้อนสุด36องศานะครับนะภาคตะวันออกนะฮะก็มีฝนตกหนักบางแห่ง 60% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับแถวบ้านเรานะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนะแล้วก็ร้อนสุด36องศานะครับนะมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% ร้อนสุด36องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับโอ้นี่เยอะหน่อยมีฝนตกนะฮะ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ชื่อชุดนะครับ History นะครับอกหักระยะทำใจนะครับแม่อย่างช้ำนะครับนะมีไว้อะไรสายลมนะคะแคทรัตการแคทรัตการนะครับแล้วก็มีวันที่อกหักนะครับน้องการะเกดนะครับนะอ่ะ2เพลงรัวๆ
1: เพลง History
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่สมใจพี่นิสานาถพี่หนูริงนะครับพี่จิราพรนะครับพี่สุฮอลแลนด์พี่อุไรนะครับพี่วีรวัฒน์พี่สุนีพี่นันทาพี่สำราญเชฟพงนะครับพี่อัมพรพี่สุวินพี่ประยอมน้องกัญญานะครับน้องปริตานะครับมีพี่ละไอแล้วก็มีพี่เดือนเพ็ญนะครับนะแล้วก็มีพี่โสภานะครับพี่วิไลพี่จิตตานะครับพี่แก้วพี่สมจิตพี่ประยงพี่ลำดวนเจ้าพี่อุดมพรพี่พยุนนะฮะแล้วก็มีพี่รัตนาพี่จันเจ้านะพี่จำลองพี่สะอาดนะฮะแล้วก็มีพี่สายไหมนะฮะก็ใครที่อยากฟังเพลงไหนนะตอนนี้ก็รีบเข้ามาเพิ่มเติมเพลงที่อยากฟังได้นะจ๊ะ

0: ในฐานะสุขแห่งชาตินะครับมันจะกินธรรมดาได้ยังไงครับผมนะฮะก็ต้องเป็นระดับตำถาดนะครับขอเป็นตำไทยนะใส่ถั่วลิสงเยอะๆนะครับมีแคบหมูกากหมูนะครับนะแล้วก็หมูยอพิเศษนะครับนะต้องตำถาดเท่านั้นนะครับต้องเยอะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวซะหน่อยนะครับดีจริงๆนะครับผมนี่คือตำสบายดีนะครับโอ้โหเมนูมาเต็มเลยครับผมชาวคณะของเรานี่นึกภาพเลยครับว่าช่วงเย็นนี้เราจะไปจัดตำอะไรจะไปกินยำอะไรดีนะครับผมนะเอาจัดไปครับผมเพลงช้างเผือกนะจ๊ะ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: เอาก่อนหน้านี้นะครับงานจากเมกอภิสิทธิ์นะครับนะจังหวะนี้นะครับแล้วก็มีกฎของคนถ่านะครับน้องจาสิงชัยนะครับแหมวันนี้เจ๊เดซี่เหมาเลยนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับขอบคุณนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: หานครซุปเปอร์นิว
1: หมดเวลาแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับไม่เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับสิทธิ์ของเจ้านะฮะจากจอมยุทธไหมไทยนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวคืนนี้เจอกัน2 ทุ่มจ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลดนุชาเผยเปิด Data Center แล้ว35แห่งรอพิจารณาอีกกว่า100โครงการนายดนุชาพิทยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ว่าผลการประชุมคณะกรรมการวันนี้จะไปกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆให้ครอบคลุม Data Center ทั้งที่เป็นการทำเพื่อให้บริการคนอื่นและทำใช้เองเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการกำกับดูแลครั้งต่อไปนโยบายของคณะกรรมการชุดนี้เห็นตรงกันว่าเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดที่ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นจะถูกนำมาจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมขณะเดียวกันจะต้องระบุเป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนอกจากนี้ยังมีคณะที่ดูเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิทัลกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟและการใช้พลังงานแรงงานซึ่งจะต้องมีการจัดทำขึ้นพร้อมกันนี้ต้องดูเรื่องของอาคารว่าควรมีลักษณะและที่ตั้งจุดใดรวมถึงการสำรองไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส่วนสุดท้ายคือการดูเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจไม่ใช่การทำ EIA แต่เป็นลักษณะข้อจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วขณะนี้มี35โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งขออนุญาตผ่าน BOI เพียง11โครงการนอกจากนั้นดำเนินการขออนุมัติกันเองส่วนที่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาและมีเอกชนให้ความสนใจขออนุมัติเบื้องต้นรวม117โครงการมหาดไทยและกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1เดือนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงได้เตรียมพร้อมสั่งจ่ายการสั่งชะลอการจ่ายระบบให้กับโครงการ Data Center ที่ไม่ได้เริ่มการก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการซึ่งจะเน้นกำกับดูแล3ด้านหลักได้แก่ผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและน้ำไฟฟ้าปัจจุบันมีการขออนุญาตทั้งหมด6โครงการขนาดตั้งแต่9ถึง23เมกะวัตต์โดยแบ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติและเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2567ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้างหรือไม่เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนเชิงข้อมูลต่อไปส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายนายชัชชาติยืนยันว่าจะต้องถูกสั่งชะลอเอาไว้ก่อนชายฝั่งจีนเผชิญฝนตกหนักหลังไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่ง มณฑลฟูเจี้ยนและกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักระลอกใหม่ในเวลาที่เกิดน้ำท่วมหนักจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งครั้งที่3ตามแนวชายฝั่งเมื่อวานนี้หน่วยงานท้องถิ่นอพยพนักเรียนปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมระงับการขนส่งสาธารณะและบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมมีประชาชนหลายแสนคนถูกอพยพออกจากพื้นที่ตอนใต้ของจีนเนื่องจากพายุหลายลูกที่ขึ้นฝั่งซึ่งโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่7แล้วที่พัดถล่มจีนปีนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนการเกิดพายุถี่มากขึ้นมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยและความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีกำลังแรงทำให้พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สามเพลงครับผมที่ถูกแนะนำเข้ามาด้วยนะเปิดมาด้วยสามหมอลำห้องไห้กันจากฮัตแพงวรัญญพรแผลเสียงในหัวครับน้องไอซ์ณัฐชาและปิดท้ายด้วยงานจากน้องมิวเช็คนะจิ้งจกทักกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับ16:19 นวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอบพระคุณครับพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: วันศุกร์แล้วนะครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนกับลูกทุ่งมหานครช่วงเย็นๆแบบนี้ใกล้จะเลิกงานหรือว่าขอเพลงทิ้งไว้ในช่วงของการเดินทางกลับบ้านนะครับคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366นะครับก็อยู่กับโอ๊ตคณิต4โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มตรงก็พยายามจะทยอยจัดเสิร์ฟให้ทัน3ชั่วโมงนี้นะส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับทาง SMS ครับสวัสดีไปถึงไอพอนออนุชฝากเพลงสาวหมอลำห้องไห้เข้ามาเนาะส่วนทางเชฟพงษ์เจนีวันนี้ยังรักกันอยู่หรือเปล่าไหมพี่รมพรครับมอบให้ลุง935ด้วยนะครับแล้วก็กุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงหนวดมินบุรีรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายจะได้แบบว่าฟังเพลงเพลินๆกันไปส่วนเอ้ยสาวเบอร์ตองสาวปากแดงของเรานะบอกว่าวันศุกร์นี้แล้วฟังอยู่นะคะเฮ็ดเวียกอยู่เด้อขอเพลงบักลาครับนะฮะส่วนทางไลฟ์สดสวัสดีถึงแม่สวยสาชายชูศรีนะครับคุณพี่กฤชมนพี่ปูปูบอกว่าบางกะปิพอฝนไม่ตกเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันนะคะนี่ขนาดพี่เนี่ยไม่มีแฟนให้นอนกอดมันยังร้อนเลยค่ะส่วนแม่สาวแม่เสือแดงยิ้มนะฮะสวัสดีด้วยพี่วิชัยรวมไปถึงอีกหลายท่านมีคุณฟังจากอยุธยานะพี่บุญโขงก็ดีพี่สวัสดิ์ทักทายด้วยนะพี่มารีฝากเพลงเจ้านางเอ่ยของน้องเบียร์พร้อมพงเข้ามาทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95

วัสดีไปถึงเอ้ยณภาเพ็ญด้วยนะสาวยโสเอ้ยเอ้ยสวยเอ้ยสวยยังอยู่นะทางคอมเมนต์นะพี่สุวิมลด้วยนะครับจากแพร่กระสาคุณแม่ลำพึงด้วยนะส่วนทางหลังบ้านครับผมหลังไมค์นี่ฝากเพลงมาหลายท่านแล้วนะฮะพี่เหน่งบึงกลุ่มก็ดีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่นกสุพันธ์พี่พลอยวัดอรุณพี่ยาพี่ต่ายอ่อนนุชพี่วาสนาประเวศพี่ต้นหนองคายนะแล้วก็มีพี่วุฒิจากจังหวัดตากด้วยนะครับอ่ะส่วนหน้าไมค์เพิ่มเติมมาได้อยู่นะ022481366ครับผม

มอบเพลงนี้ให้พี่นกสุพรรณด้วยนะครับแนะนำเข้ามาทางหลังใหม่นารีขี้เมาครับบอกว่าวันศุกร์แล้วนกจะเหงาได้ไงงั้นจับพี่ฝนธนสุนทรจ้า

0: วัสดีครับ
1: วันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับพี่ต้น
0: อวยคืนครับ
1: อวยคืนนะทีทีเล็กซ์นะมอบให้ใครครับวันศุกร์แบบนี้พี่ต้น
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: นี่วันนี้เลิกงานหรือยังครับเนี่ย4 โมงครึ่ง
0: เลิก3 ทุ่มครับ
1: โอ้เลิก3 ทุ่มเลยนะ
0: ครับผม
1: โอ้มีแรงสู้ไหวนะพี่ต้น
0: สู้ครับ
1: นี่อ่ะแล้วมอบให้ใครเพิ่มเติมไหมเนี่ยอวยคืน
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายมอบให้พี่โอ๊ตครับ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวมอบเพลงนี้ให้นะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพี่ต้น
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับนี่หนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากหนองจอกนะคุณผู้ฟังในช่วงของสายชิลฮิวใจขอบพระคุณด้วยครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: คุณครับ
1: เสียงร้องจากนุอนุกูลเพลงเอกครับคุณฟังรำคาญก็บอกกันเด้อกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่ขอบพระคุณไอพรอนุชด้วยนะครับกู้ภัยสุดหล่อบอกว่าเมื่อนี่ม่วนหลายนะแล้วก็ชมมาเพียบเลยขอบพระคุณด้วยนะครับผมมีหนึ่งท่านฝากเพลงแคร์ทำไมผู้ชายของพี่อัมพรแหวนเพชรลุงโกตลาดมหาสินสวัสดีด้วยฝากเพลงเซิร์งโนบิตะของน้องไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาและอีกหนึ่งท่านไม่ได้ฝากชื่อนะครับก็เพิ่มเติมฝันเพาะของไหมไทยหัวใจสินอ่ะแต่เวลานี้สิบโมงนาฬิกา45 นาทีกันแล้วคุณฟังใครที่กำลังเดินทางขับขี่กันอยู่บนท้องถนนหรือว่ากำลังเตรียมตัวที่จะเลิกงานแต่อยากจะเติมน้ำมันแนะนำกันสักหน่อยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ครับก็ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกาครับได้แก่ S Super Booster และS Super Purifier นะครับที่จะช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้เนี่ยได้สมบูรณ์ครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและทางชันครับใช้ได้ทั้งรถเล็กและรถใหญ่นะให้พลังงานเนี่ยให้พลังแรงครับผมและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถัง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S
2: วิ่ง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวั

0: เชื่อหรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร่
2: มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
6: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ันจากหมูพงเทพกระโดนชำนาญคนชอบเมากรึบนะกับช่วงเวลาของมหานักเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับผมกับเวลา 16:54 นาที
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: ก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับอีกสักผลงานเพลงแล้วกันนะฮะตามคำขอทางหลังใหม่เดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่ครับที่จะมาช่วยกันจัดสีเพลงต่อเนื่องเป็นเพลย์ลิสต์พาเรทเลยลมเพลลมพัดครับเวอร์ชันพี่กล้วยชมชนาครองหอยโข่ง

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เพื่อดำเนินคดีกรณีตรวจพบความผิดปกติในการรับและจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันอีก5แห่งโดยมีพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้รับหนังสือนางสาวทิติพัฒน์เปิดเผยว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ส่งทีมสุดซอยพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันของคลังน้ำมันทั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2569พบว่าบางคลังมีความผิดปกติจึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ประกอบการต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมัน33รายจากทั่วประเทศเข้ามาให้ข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบเพิ่ม5คลังที่มีพฤติกรรมทางธุรกิจผิดปกติโดยบางคลังมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าปกติประมาณถึง 1.67 ล้านตันจึงเป็นข้อสังเกตที่นำข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้กขค.และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งหลังจากนี้ทางกขค.จะตรวจสอบหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายปัจจุบันทีมสุดซอยได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ค้าทั้งหมด21รายท็อปการและสมอบุกทลายโกดังแพร่กษายึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้มอกกว่า 7,400 ชิ้นพลเอกนักรบปุณบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันแถลงผลการตรวจค้นคลังสินค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานว่าสมอได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนบนเว็บบอร์ดกว่าบนเว็บบอร์ดว่าสื่อพัดลมไม่ได้มาตรฐานจากแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังจึงเข้าตรวจค้นคลังสินค้าแห่งหนึ่งริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีบริษัทฮวนทูจำกัดสัญชาติจีนเป็นผู้เช่าจากการตรวจค้นโดยละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์หลากหลายชนิดไม่มีเครื่องหมายมอกไม่มี QR code ได้แก่พัดลมติดผนังพัดลมตั้งพื้นโคมไฟ LED แบตเตอรี่หม้ออบรมร้อนปืนนวดไฟฟ้ารวม 7,411 หน่วยมูลค่ากว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีปกรณ์แจ้ง11ข้อหลักกฎหมายยืนยันคำสั่งทางปกครองบังคับใช้ทันทีที่ถูกไล่ออกราชการต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงหลักกฎหมายว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมโดยระบุถึงหลักการสำคัญในกฎหมายปกครอง11ข้อโดยย้ำคำสั่งทางปกครองประกอบด้วยคำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับการแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา42พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองผลของคำสั่งทางปกครองก่อให้เกิดการโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้นเมื่อใดที่ได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นหากมีคำสั่งไล่ออกจากราชการต้องงดการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับตั้งแต่วันนั้นส่วนการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองทางกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนแล้วจึงจะไปฟ้องศาลปกครองต่อได้หากกฎ

0: มายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่าไปตามนั้นเช่นให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองเลยเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทย
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: ราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ไม่โกนใจ
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
12: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
11: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
12: 5ปี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อครับผมพาเรตเพลงฮิตตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่ที่จะมาขอเพลงออกอากาศกันรออยู่แล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับเรียนสายอยู่กับป้าชวนนะครับ
4: ใช่แล้วค่ะ
3: โทรจากน้องจอกนะ
4: ใช่เมื่อกี้นี่ก็สายจากน้องจอกใช่ไหมน้องอุ๊ด
3: ใช่ครับป้าชวนคุณต้นพี่ต้น
4: ประจำเลยค่ะแต่ไม่ค่อยได้โทรหาน้องอุ๊ดหรอก
3: อ๋อแล้วทำกับข้าวหรือยังเนี่ยป้าชวน
4: ทำแล้วค่ะเอาสักจานไหมคะ
3: อันนี้โอ้โหมีแบบแบ่งปันมีน้ำจิตน้ำใจนะทำกับข้าวอะไรครับเนี่ย
4: วันนี้ผัดเผ็ดไก่ค
3: ่
4: ะ
3: หรอบางเหมือนบ้านผมเลยแบบบ้านผมเป็นแกงเผ็ดเป็นแกงมีน้ำหน่อย
4: อร่อย
3: เมื่อวานผม
4: อันนี้คุกคีค่ะ
3: นี
4: ่อร่อยนะ
3: ข้าวอร่อยเลยใช่ไหม
4: ถ้าอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้พระรามนะ
3: ครับ
4: เอาไปให้เลยนะเนี่ย
3: นี่ได้เลยได้เลยนะแล้ววันนี้ประชวนอยากฟังเพลงอะไรครับฝากเพลงอะไรมา

0: จากฟังเพลงจีหอยค่ะ
1: จีหอยพี่พีเสิร์ตนี่แบบสนุกครื้นๆกันสักหน่อยใช่ไหมวันศุกร์แล้ว
0: ใช่ค่ะแล้ว
1: ได้เลยครับวันนี้ฝั่งนั้นฝนตั้งเขาไหมครับเนี่ยมีเมฆไหม
0: ก็มีนะเช้าก็ลุ่มบุ่มแต่ว่าไม่ตกมันร้อนอบอ้าวอ่ะน้องร
1: ถใช่ๆวันนี้อากาศอบอ้าวหน่อยนี่ก็ฝั่งพระรามเก้าก็เหมือนมีเมฆตั้งเขามาบางๆแล้วผมก็กังวลอยู่เหมือนกันกลัวจะเหมือนเมื่อวานแบบสาดหนักมากเลย
0: เนาะแต่เนี่ยไม่ตก2วันแล้วน้องรถ
1: อ๋อฝั่งนั้นไม่ตกใช่ไหมครับอ๋อเห็นแต่ว่าเห็นพี่ๆเขาก็คอมเมนต์อยู่ทาง Facebook อ่ะนะว่าร้อนอ่ะเดี๋ยวจะเสิร์ฟเพลงตามขอให้นะครับเดี๋ยวก่อนวางสายประชวนมาขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับสั้นๆ
0: ได้ค่ะรถนำเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
1: เรียบร้อยครับประชวนนี่มีคอมเมนต์มีหนึ่งคนเขาบอกว่าชื่อเสียเปียครับประชวนเขาบอกว่าอยากกินผัดเผ็ดไก่เหมือนกันเลยครับทำไงดี
0: มาเลยค่ะมาเลยหน้ามอมหานครเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีขอบคุณประชวนด้วยนะครับ
0: ค่ะรักษาสุขภาพนะคะน้องโอ๊ต
1: ครับผมเช่นกัน
0: ได้ยินได้คุยกับคุณหล่อๆเนี่ยใจมาชื้นเนาะ
1: นี่โอ้โหขอบคุณด้วยนะครับ
0: เ
1: สีย
0: งก็หล่อด้วย
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะน้องรถสวัสดีค่ะ
1: ครับผมหนึ่งสายหน้าใหม่ครับวันนี้โอ้คุณผู้ฟังจากหนองจอกหลายท่านเลยนะมีพี่ปูจากอุตรดิตถ์ด้วยฝากเพลงลมเพลลมพัดเมื่อท้ายชั่วโมงก็จัดเสิร์ฟให้พี่ปูเรียบร้อยแล้วนะครับมีพี่พินลพบุรีเพิ่มเติมเข้ามาสวัสดีไปถึงพี่ติ๊กด้วยนะฮะสาวเมืองสงขลาบอกว่ายังน่ารักเหมือนเดิมเชฟผงเจนีฝั่งหนองจอกอร่อยซอย59นี่บอกว่าประชวนอยู่ซอยไหนครับเมื่อสักครู่ประชวนบอกว่าอยู่หน้ามออะไรนะฟังไม่ถนัดพี่จรัสสวัสดีด้วยทาง Facebook ไลฟ์สดแล้วก็รวมไปถึงลุงหนวดมีนบุรีนะครับนี่ด้วยความเป็นห่วงบรรยายคิดถึงเพราะว่าลุงหนวดห่างหายจากหน้า Facebook ไปหลายวันแล้วเหมือนกันวันนี้บอกว่าสวัสดีดีเจนะขอฟังรองเท้าหน้าห้องนานแล้วไม่ได้แวะมาฝากนะแล้วก็ฝากความคิดถึง FC 95ทุกท่านลุงหนวดครับนี่แฟนๆเพื่อนๆพี่ๆหลายคนก็ส่งความคิดถึงเป็นห่วงบรรยายเสมอเชฟพงนี่ฝากเพลงให้ลุงหนวดทุกวันเลยนะนี่วันนี้ดีใจลุงหนวดได้แวะมาคอมเมนต์กันเนาะได้หายคิดถึงเพราะว่าหลังจากที่ป่วยไปเนาะมีเสียเปี๊ยกบอกว่าอ๋ออยู่หน้ามอมหานครครับผมนี่ก็หลายคนได้ฟังทันผมอาจจะฟังไม่ถนัดขออภัยจริงๆมาฟังเพลงกันดีกว่านะครับกับพาเรทชุดนี้ขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาอยากต่อเพลงไหนเพิ่มเติมเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้แต่เพลงนี้มอบให้หนุ่มฝั่งอิสราเอลกันสักหน่อยนะฮะเขาแนะนำคอมเมนต์ฝากไว้มันต้องถอนครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่เพลงที่เพิ่งจบไปครับกับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะเปิดมาด้วยมันต้องทอนครับปอยฝ้ายมาลัยพรจีหอยพีเสดิร์ดผู้สาวขี้เล่าเงินจากน้องเมย์เจราพรและปิดท้ายด้วยเช้าเมาเย็นเมาเป็นเวอร์ชั่นจากพี่ MC2 ร้องไว้กับพ่อเหลืองอนุกูลนะครับต่อเนื่องกันนะตามคำขอทางหลังไมค์ครับพี่พินลพบุรีครับเพิ่มเติมมา

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: 17:35 นะครับมาเข้าสู่ช่วงจ่อคิวฮิตกันต่อครับขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300

ล้านสองนะในขณะนี้หลายท่านก็เลิกงานกันแล้วนะครับผมการจราจรหลายเส้นทางบนท้องถนนก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะฝนก็อาจจะมีตั้งเขามาอยู่บ้างนี่ฝั่งอสมทเงยหน้าดูฟ้าผ่านหน้าต่างที่มีกระจกกันอยู่บางๆก็เห็นเมฆมืดอยู่เหมือนกันนะผมก็ลุ้นอยู่ว่าวันนี้ผมจะกลับบ้านแบบลุยฝนอีกหรือเปล่าฟังเพลงกันต่อครับปรับอารมณ์กันสักหน่อยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเราก็แดนๆเซิงๆกันไปละเพลงใหม่ชั่วโมงนี้ครับที่จะแนะนำเงินจากจิ๋วสกุลชัยครับชื่อเพลงว่าจินตนาไปฟังกัน

0: ำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
6: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
7: พาวซ่า

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: แนะนำเข้ามานะครับผ่าน SMS 4689400แค่ทำไมผู้ชายครับงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะสวัสดีไปถึงพี่บุ๋มนครพนมครับฝากเพลงขวัญใจหลวงพี่ของไข่แดงอาสยามเข้ามานะฝากมอบให้ทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวว่ากันแล้วก็มีอีกหลายข้อความที่ส่งเพิ่มเติมเข้ามาฝากเพลงอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒินะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับช่วงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายงานจากพี่ดาวใจภัยจิตนะทำไมถึงทำกับฉันได้ครับทิ้งท้ายช่วงนี้หลังเคารพธงชาติมีเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำเข้ามาอีกเพียบเลยนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เวลา18นาฬิกา

0: บม
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
2: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองภูมิข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ4 กันยายน 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
6: ครับแถวบ้านฝนตกหรือยังครับพี่ไพศาลครับ
7: ไม่ตกครับวันนี้ร้อนทั้งวัน
6: อ้าวเหรอฮะโอ้โหดีสมบูรณ์ดีคลึ้มแล้วฮะอีกไม่กี่นาทีนี้น่าจะโครมลงมาใหญ่เลย
7: โอ้อันนี้แดดตลอดวันเลยล่ะ
6: ครับ
7: เน
6: ี้
7: ยคุณจะเป็นวันแรกที่เห็นแดดตลอดวันนะ
6: อ่าฮะ
7: ที่ผ่านมาก็จะมักจะตกตอนช่วงบ่ายๆเย็น
6: ๆครับ
7: ครับ
6: โอ้วันนี้หลากหลายเรื่องราวพี่เพศารู้จักหมวดสมภพไหมครับ
7: หมวดสมภพ
6: ที่เขาไปออกรายการดังของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยฮะ
7: เพราะมีเรื่องอะไรยังไงก็เป็นตำรวจหรือเป็นใครอะไรยังไง
6: เขาเป็นรองสารวัตรปราบปรามที่นนทบุรีครับ
7: ยังรับราชการอยู
6: ่ยังรับราชการอยู่เขาสมรสมานะกับภรรยาของเขาเนี่ย24 ปีอยู่กินกันมานะครับพี่เพศาลปรากฏว่าภรรยาอยากขับรถเป็นไปขอเรียนขับรถไม่แน่ใจไปเข้าเกียร์ยังไงไปติดคนขับสอนขับรถยนต์ไปกับเขาไปเลยฮะครับก็ต้องฟ้องโอ้โหมูลค่าที่หมวดสมภพเขาฟ้องนี่3 ล้านนะชนะคดีด้วยนะ
7: ครูสอนขับรถ
6: กับภรรยาของเขาฮะ
7: อ๋อโอเคฟ้องทั้งคู่
6: ฟ้องทั้งคู่นะครับแล้วก็โอ้โหอกหักรักคุดอะไปออกรายการ
7: ฟ้องภรรยากับชายชู้
6: ใช่ครับ
7: นะภาษากฎหมายนะ
6: ใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นอุจจะเยียวยาหัวใจยังไงดีนะคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้โสดแล้วใช่ไหมประกาศเลยอยากจะมีคู่ใหม่นะสเปคของพี่เป็นยังไงฮะหมวดสมภพนะฮะโอ้โหเขาบอกสเปคมาเป็นไวรัลครับพี่เพศานตอนนี้คนขอสมัครเป็นแฟนของหมวดสมภพเนี่ยตอนนี้ 3,000 กว่าคนแล้วฮะ
7: อายุเท่าไหร
6: ่หมวดอายุ55ครับ
7: 55
6: ครับเขาบอกสเปคอย่างนี้นะครับพี่เพศาน
7: ครับ
6: ขอสาวอายุประมาณสัก30 ปีนิดๆไม่เกิน40 ปีเป็นแม่ม่ายหรือลูกติดอันนี้ไม่รังเกียจเลยนะฮะแต่สวัสดิการที่คุณจะได้นะถ้าผมถูกใจแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยปังแน่นอนฮะจะให้เงินใช้ส่วนตัวฟรีๆเดือนละ 30,000 บาทค่ากินค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายในบ้านผมจะรับผิดชอบเองทั้งหมดเดี๋ยวจะให้รถยนต์ใช้ไว้1คันสามารถย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังปัจจุบันได้ทันทีหลังแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสกับผมหน้าที่นะฮะถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่กับผมแล้วเนี่ยช่วยทำงานบ้านพื้นฐานครับซักผ้ารีดผ้าถูบ้านล้างจานนะเนื่องจากอดีตภรรยาผมก็ไม่เคยทำเลยส่วนเรื่องทำกับข้าวไม่เป็นไรทำไม่เป็นก็ไม่ติดใจนะฮะเพราะสามารถสั่งไรเดอร์ได้ฮะอันนี้หมวดบอกอย่างนั้นเลยนะครับข้อแม้สำคัญห้ามนอกใจนะฮะตอนนี้ครับที่มันเป็นเวลาก็คือมีสาวๆเนี่ยนะฮะแห่สมัครมาแล้ว 3,000 กว่าคนครับที่มันเป็นเวลาตอนนี้ในโลกออนไลน์ครับพี่ไพศาล
7: เขาสมัครเอาขำหรือเปล่า เห็นมามุกนี้อะไร
6: ครับ
7: มุกอะไรกันหรือเปล่า
6: เออฮะ
7: เออแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ให้ใช้ทั้งเดือนละ 30,000
6: ครับ อดหมวด
7: หรือว่ามีหรือว่ามีเงินเดือนผู้หมวดไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะถึงขั้นแบ่งมาให้ภรรยาใช้ได้ 30,000 ละมั้ง
6: เงินเดือนตอนนั้นก็คือชั้นประทวนในดาบแล้วก็ขึ้นมาเป็นสัญญาบัตรจนถึงร้อยตำรวจโทเนี่ยก็คือคงจะเต็มแม็กแล้วล่ะ
7: ถ้า55แล้วเป็นร้อยตำรวจโทตอนนี้แหละ
6: ครับใช่ครับ
7: ก็น่าจะตายมาจากประทวน
6: ประทวนใช่ครับ
7: คงไม่ใช่นักเรียนในร้อย
6: ครับ
7: ก็ไม่รู้เงินเดือนเท่าไหร่นะแต่ว่าให้ผู้ที่จะครองชีวิตอยู่ด้วย 30,000 นี
6: ่ครับ
7: ถ้าไม่มีมรดกไม่มีเงินเก็บส่วนตัวเนี่ยผมตั้งข้อสงสัยนะว่าทำมาหากินมีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว
6: น่าจะมีมรดกเพราะเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือทรัพย์สมบัติที่ผมมีเนี่ยผมยกให้เลยอะสวนยางต้อง
7: ม
6: ี10 ไร่อะ20กว่าไร่อะบ้าน
7: มีสวนมีสวนยางด้วย
6: ใช่ครับใช่ครับ
7: อยู่อำเภออะไรเนี่ยอยู่จังหวัดนนทบุรี
6: อยู่นนทบุรี
7: นนทบุรีมันน่าจะมีสวนทุเรียนทำไมไปมีสวนยาง
6: ก็คงจะไปมีต่างจังหวัดแล้วมั้งครับพี่ไพศาลก็คือเก็บหอมรอมริบแล้วก็ซื้อที่ไว้ประมาณนี้ปลูกยาง
7: ถ้ามีต่างจังหวัดสวนยางก็ปลูกได้ทั่วประเทศล่ะ
6: ครับครับ
7: ผมมีพักพวกเขาไปซื้อที่ที่ลำพูนถามว่าไปทำอะไรก็บอกทำสวนยาง
6: ก็เมื่อก่อนนะพี่เพศ
7: ก็แสดงว่าสวนยางมันขึ้นไปถึงเหนือเหมือนกันนะ
6: โอ้โหเอาพิษณุโลกนะครับวังทองเอ่ยอะไรอีกอะอำเภอรอบนอกที่จะไปถึงเพชรบูรณ์เนี่ยเมื่อก่อนคือข้าวโพดครับพี่เพศแต่ตอนนี้เขียวชะอุ่มไปทั้งภูเขาฮะยางพาราทั้งนั้นเลยครับ
7: ตอนนี้ก็ดีละเพราะยางราคาดีนะ
6: ครับ
7: โอเคน้ำยางก็จะน้อยกว่าภาคใต้หน่อยใช่ไหม
6: ครับ
7: มันน่าจะอย่างนั้นอ่ะ
6: ครับก็โอ้โหปรากฏว่าปลูกได้ทุกภูมิภาคเลยยางพาราตอนนี้ครับ
7: ใช่อ
6: ีสานก็ปลูกเยอะเหนือตอนล่างก็ปลูกจำนวนมากเลยครับฮะนอกเหนือจากตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
7: คุณเนวินเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเขาก็อะไรยางล้านต้นอะไรต่างๆก็เพื่อผลักดันให้มันมีปลูกยางกันเห็นว่าตอนหลังก็โค่นไปเยอะตอนยางราคาตกนะ
6: ครับถ้าปลูกทุเรียนได้ตอนนี้ก็น่าสนใจเรื่องของทุเรียนเหมือนกันนะ
7: ที่เมืองนนท์เหรอ
6: ที่ทั้งที่เมืองนนท์แล้วก็หลายภูมิภาคเนี่ยเพราะว่าคุณตอนนี้เขาจะมีเรื่องของสตอรี่อ่ะพี่ไพศาลทุเรียนภูเขาไฟลิ้นหลงลับแลของอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มของเขาได้ไงแล้วก็ตลาดรองรับไม่อั้นนะครับตอนนี้ฮะ
7: โอเค
6: ครับ
7: ก็เป็นมหรสพพักช่วงเวลาเพราะว่าประเทศไทยก็เข้าสู่เดือนกันยายนเนี่ย
6: ครับ
7: โดยปกติเขาบอกมันจะเป็นเดือนที่สถานการณ์การเมืองมันจะร้อนนะ
6: ครับ
7: นะแต่เดิมหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมามันก็ว่ามันจะมีทั้งเรื่องงบประมาณมีทั้งการแต่งตั้งโยกย้าย
6: ครับ
7: อะไรอย่างเงี้ย
6: ครับ
7: มันก็ทำให้มันจะมีเรื่องของการเมืองที่กำลังเกลียว
6: สังเกตได้จากอะไรฮะ1โฆษกรัฐบาลก็กำลังจะเปลี่ยนอันนี้จะทำการชี้แจงพี่น้องประชาชนแนวรุกเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
7: เห็นว่าจะปรับงาน PR จะมีอะไรมาคุยกับครม.หนู
6: ครับ
7: วันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
6: ใช่อะตอนแรกนึกว่าโอ้โหท่าทางรัฐบาลของคุณอนุทินไม่มีแน่นอนเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ยุคไหนฮะคุณทักษิณมีคุณสมัครใช่ไหมครับมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากนั้นใครเป็นนายกต้องมีนายกพบประชาชนมาลุงตู่ยังมีเลยอะครับ
7: ลุงตู่ยังมีเลยคุณแพทองธารก็ออกน้อยแต่ว่าปกติแล้วก็จะให้จิรายุออกใช่ไหม
6: ใช่ครับใช่ครับ
7: อะไรอย่างเงี้ย
6: ครับ
7: ก็เนี่ยเห็นว่าจะมาเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆที่ไหน
6: ก็นี่เลยฮะก็นายกรัฐมนตรีนะครับจะจัดรายการเหมือนกับลักษณะครม.
7: ครม.เห็นว่าเป็นคณะรัฐมนตรีจะไม่เอาเฉพาะนายกคนเดียว
6: ครับ
7: จะเวียนกันใช่ไหมเอารัฐมนตรีมาให้สัมภาษณ์ด้วยวันเสาร์
6: ประมาณ9โมงครึ่งฮะ
7: ก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละประมาณเนี้ยวันเสาร
6: ์ครับ
7: ช่วงเช้าๆนะ
6: ฮะ
7: ก็เนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเดือนกันยายนแล้วก็คุณสนธิเข้าประกาศว่าจะเริ่มลงสู่ท้องถนนใช่ไหม
6: วันที่7คุณสนธิในวันที่7
7: เป็น7กันยายนอะไรเงี้ย
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นบรรยากาศมันแล้วยิ่งวันที่14นี่ก็กกต.ก็จะ ชี้ขาดคดีหัวสวอะไร
6: ใช่ครับใช่ครับ
7: การเมืองมันก็คงจะเข้มข้นล่ะแล้วก็ฝ่ายค้านผมว่าเดือนกันยาเนี่ยก็คงจะมีความเป็นไปได้ที่เรื่องการยื่นอภิปรายวางใจคงทำกันในช่วงกันยานี่เลยล่ะแต่ว่าใจจะไปอภิปรายกันอีกทีอาจจะหลังจากนั้นนะ
6: ก็รีรอจนวันนี้นายกรัฐมนตรีท้าเลยฮะไม่ใช่ยื่นอภิปรายผ่านสื่อถ้าแน่จริงก็ยื่นอภิปรายมาเลยเนี่ยพร้อมจะชี้แจงนะวันนี้นายกอะครับ
7: นี่ใจดีสู้เสือเลย
6: ใจดีสู้เสือครับรายการของคุณรายการของคุณอนุทินนะพี่ไพศาลชื่อว่าคุยกับครม.อนุทิน
7: คุยกับครม.แสดงว่าวงใหญ
6: ่วงใหญ่ฮะ9โมง5นาทีถึง9โมง35เริ่มออกอากาศเสาร์แรกก็คือ5กันยายนนี้เลยครับพรุ่งนี้เลย
7: พรุ่งนี้เลยถ้าคุยเดียวก็คุยกับนายกอนุทิน
6: ครับ
7: อันนี้คุยกับนายกคนเดียวนี่คุยกับครม.นี่มากันเป็นแผงนะ
6: มากันเป็นแผงแล้วแต่ว่าผลงานกระทรวงไหนจะโดดเด่นก็เอามาคุยในรายการก่อนวันเสาร์ประมาณนี
7: ้อ๋อโอเคคือเนี่ยผมก็คิดว่าสถานการณ์ใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคงจะอยู่ที่เรื่องการเมืองซึ่งมันจะร้อนแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเรื่องมหรสพอะไรมาเบรกว่าเช่นเรื่องข่าวบวชอย่างเงี้ยนะ
6: ครับ
7: โยงมาที่ผู้บวชหรือวันนี้มีอะไรคุณณัฐวุฒิกับอาจารย์สมชัยอะไรเงี้ยนะ
6: ครับ
7: ผมจัดให้อยู่ในกลุ่มมหรสพคือมันก็กำลังจะมีงานเนี่ยงานประจำปีปิดทองถ้าการเมืองสถานการณ์ที่ร้อนแรงมันเหมือนกับวัดจะมีงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตเนี่ยนะมันก็ต้องมีจัดมหรสพมหรสพมันก็จะเริ่มปรากฏแล้ว
6: บุตรเล็กบุตรน้อยบุตรย่อย
7: มันจะมีพวกลิเกบ้างลองแงงบ้างอะไรบ้างเนี้ยจะเต็มไปหมดแล้วครับ
6: ครับ
7: เอาประเภทขำประเภทฮาประเภทอะไรล่ะประเภทที่เรียกน้ำตาเนี่ยมีบททุกบทมาทุกบทมหรสพมาเยอะ
6: ก็วันนี้พลั้งไปหน่อยอะนะฮะนอกเหนือจากกับคู่กรณีแล้วอะฮะอาจารย์สมชัยเนี่ยนะครับ
7: อาจารย์สมชัย
6: ไปชี้หน้านักข่าวด้วยไงจุดๆๆเป็นกลางหน่อยโอ้โหไปชี้หน้าแล้วก็พูดภาษาพ่อขุนเนี่ยนักข่าวสาวก็สวนกลับเลยอะโอ้โหนี่พี่เป็นทนายนะพี่พูดอย่างนี้กับหนูได้ยังไงเนี่ยนะครับโอ้จะต้องยกมือขอโทษเลยฮะ
7: เลือดขึ้นหน้าใช่ไหม
6: ครับครับพลั้งไปหน่อยประมาณนั้น
7: นี่ก็เห็นไปบอกว่าโอ้ยไม่ได้ผลักไม่ได้อะไรเลย
6: ครับ
7: ถ้ามีภาพที่ผลักเนี่ย AI แล้ว
6: โอ้โหนักข่าวก็ถ่ายหลายช่องเลยนะ
7: แกก็ไปของแกได
6: ้ครับ
7: ผมต้องบอกว่ามันมหรสพ
6: ครับ
7: อย่าไปซีเรียสอะไรมากอย่างนี้แหละเขาเล่นสมบทบาทของเขาก็ได้รางวัลไป
6: ครับก็งานใหญ่คือฝั่งลูกนิมิตนี่งบประมาณสัปดาห์หน้านะพี่เมษานยังมีอภิปรายอีกนะประมาณนั้น
7: อันนี้เริ่มปิดทอง
6: ครับ
7: ปิดทองมันช่วงแรกๆนะ
6: ครับ
7: งานฝั่งลูกนิมิตนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จัดกันยาว
6: ครับ
7: แรกช่วงแรกๆก็เปิดให้ญาติโยมปิดทองอะไรไอ้เนี่ยฮะอภิปรายงบประมาณนี่ก็เหมือนปิดทอง
6: แล้วกรณีเลิกทานข้าวกันละฮะวันอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยนะครับ
7: เขาบอกนายกวันอาทิตย์มีคิวด่วนอะไรไม่รู
6: ้มีคิวด่วนไปนอร์เวย์ฮะ
7: มีเรื่องอะไร
6: มีงานสำคัญที่นอร์เวย์พี่เพศานเมื่อสัปดาห์ที่มีข่าวสัปดาห์ที่แล้วฮะที่มีข่าวเศร้าของประสงค์นิกรของนอร์เวย์มาครับ
7: อ๋อผมว่าน่าจะมีเจ้านายเสด็จ
6: ครับ
7: แล้วก็คุณทิมคงตาม
6: ครับ
7: ตามเสด็จด้วย
6: เพราะว่าตาม
7: ไปร่วมงาน
6: ครับ
7: ไปร่วมงานพระศพใช่ไหม
6: ใช่ครับใช่ครับก็วันที่7กันยายนนี้เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์นะฮะจะเริ่มเดินทางวันจันทร์ที่7ไงเพราะฉะนั้นวันที่6ไม่น่าจะสะดวกก็เลยขอเลื่อนไปก่อนครับ
7: เข้าใจว่าไปกลางคืน
6: ครับ
7: ไปกลางคืนของคืนวันอาทิตย์อ่ะ
6: ครับ
7: ไปกลางคืนของคืนวันอาทิตย์ก็เลย
6: คืนวันเสาร์

0: ซึ่งมันเท่ากับเป็นวันจันทร์แล้ว
1: อ๋อ
0: เพราะเขาวันที่6วันที่6มันวันอาทิตย์นะที่นัด
1: วันอาทิตย์นี้ใช่ครับใช่ครับ
0: คราวนี้เขาเดินทางวันที่7แต่ว่าก็เวลาจริงๆน่าจะเป็นช่วงกลางคืน
1: ครับ
0: ของวันอาทิตย์คือวันที่6
1: ล่
0: วงเข้าวันที่7แล้วตี1ตี2อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เลยไม่สะดวกเข้าใจว่างั้นนะ
1: ครับหลายคนก็ตีความการเมืองไปเนี่ยนะฮะแต่พอมีรายงานข่าวชี้แจงออกมาลักษณะนี้ก็เข้าใจตรงกันว่าภารกิจนี้สำคัญจริงๆนะฮะส่วนจะนัดใหม่เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็คงจะเดี๋ยวรอเลขานะฮะของนายกรัฐมนตรีคุณไตรสิริอธิบายอีกครั้งนึงนะครับ
0: เรายังพอมีเวลาเพราะว่าเขานัดกันก็เพื่อเช็คขุมกำลังหลังวันที่14มันจะมีสถานการณ์ที่เขม็งเกลียวอ่ะ
1: ครับ
0: เมื่อศาลตัดสินเรื่องคดีหัวสวนะ
1: ครับ
0: ก็คงจะคุยกันให้เรียบร้อยพรรคเพื่อไทยโอเคนะยังอยู่ร่วมกันแน่นะ
1: ครับ
0: ถึงว่าจะเคยเป็นหลักในการถล่มเรื่องหัวสวมาก่อน
1: เอาต้องเช็คชื่อกันหน่อยฮะ
0: ยังไงก็ต้องคุยกันก่อนนะ
1: ต้องคุยให้มั่นคันให้ตายครับว่
0: า
1: ไอ้ที่กระแสข่าวไอ้เอกสารที่หลุดไปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวว่ากันพิธีหลังแต่ขอยืนยันเสียงอยู่กับเราใช่ไหมประมาณนี
0: ้ส้มกับฟ้าเขาจะเล่นกระเป๋าเขาเล่นไป
1: ครับ
0: แต่เราน้ำเงินกับแดงเนี่ยเราแน่นนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องคงต้องกินข้าวแน
1: ่ครับครับ
0: อย่างน้อยควรจะก่อนที่13ใช่ไห
1: ม
0: ก็อาจจะเหลือก็วันที่12ได้อีกวันนึง
1: ครับ
0: นายกกลับมา
1: ครับก็เว้นสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าก็12 13เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการคุยกันหรือไม่อย่างไรหาลือกันยังไงนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: M

0: ุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ก็เรื่องที่น่าสนใจวันนี้ก็โคบาลออกศึกนะ
4: ครับ
5: นายกนั่งเป็นประธานมีคุณเอกนิติผมให้ฉายาว่าเป็นเหล่าโคบาล
4: ครับ
5: ออกศึกกันละเพราะว่าบัวหายไง
4: ต้องล้อมกันหน่อยฮะครับ
5: ต้องล้อมกันหน่อยโคบาลก็รีบเลย
4: แต่จริงๆวัวยังไม่หนีไปไหนยังล้อมทันหรือเปล่าพี่เพศานมันยังยืนอยู่
5: ไม่ทันแล้ว
4: ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับ
5: ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งของคงไม่ทันแล้วล่ะ
4: ครับ
5: มันไปแล้วตะเลิดเข้าป่าไปแล้วก็ จะเหลือไอ้ส่วนที่มันยังนั่นแหละพอจะล้อมกันได้ก็
4: ครับ
5: ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่นะ
4: ครับ
5: ก็คุณเอกนิติแล้วก็มีคุณเอกนัทคุณชัยชนกคุณพลพีคุณดนุชาพิชยานันนะแล้วก็คุณนาริศเทิดสถิรศักดิ์อันนี้ BOI แล้วก็ผู้ว่าชัดชาติก็ร่วมกันแถลงนะ
4: ครับ
5: คุณเอกนิติท่านรองนายกก็บอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่อง Data Center ทำให้ผู้ประกอบการต้องเดินเรื่องขออนุญาตตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานแยกย่อยกันไปรัฐบาลจึงได้เข้ามาจัดระเบียบและวางกรอบยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อนำ Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสาระสำคัญและนโยบาย4ประการก็คือ1. จะบูรณาการข้อมูลให้ชัดเจนและเป็นภาพเดียวกันจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องวิ่งเต้นขอใบอนุญาตจากหลายหน่วยงานเช่นไปยื่น BOI ไปขอน้ำจากการประปาไปขอไฟจากการไฟฟ้า
4: ครับ
5: หรือขอไอ้เรื่องของคลื่นความถี่จากกสทช.รัฐบาลก็จะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้เป็นภาพเดียวเพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบันที่แท้จริง2. กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำหรือ minimum requirement คุ้มครองประชาชนวางเกณฑ์มาตรฐานเพื่อดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาเป็นรายพื้นที่มาตรการนี้จะถูกนำมาใช้บังคับกับผู้ประกอบการทุกรายทั้งที่ดำเนินการไปแล้วกำลังก่อสร้างและในอนาคตนะโดยผู้ประกอบการเดิมจะต้องปรับตัวตามเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่นี้ด้วย3จะยกระดับสู่ยุทธศาสตร์ประเทศเชื่อมโยง Data Center กับยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งในด้านพลังงานสะอาดการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและคนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอกาสเติบโตในประเทศแล้วก็สุดท้าย4กระบวนการพิจารณาและการแข่งขันที่เป็นธรรมกำหนดให้ทุกโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำแต่สำหรับโครงการในอนาคตที่จะรับเลือกจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศโดยจะใช้รูปแบบการแข่งขันและเปิดให้มีการนำเสนอข้อเสนอหรือ pitching ออกคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย
4: ครับ
5: นะ
4: ก็คุณเอกนิติย้ำก่อนที่จะสรุป4ประเด็นนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าจะปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่ว่าจะขอปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นรายหน่วยงานเนี่ยไปเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศครับเพื่อที่จะ ไล่ตามทันแล้วก็ควบคุมปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นของประเทศต่างๆแม้มันมาเกิดในประเทศไทยอะครับพี่พิสารก็อย่างเช่นเรื่องของกำหนดประเภทเนี่ยนะจากเดิมที่เขาจะเป็นลักษณะเหมือนคลังสินค้า EIA ก็เข้าไปตรวจสอบไปทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะคุมก็จะมีการอนุมัติให้สามารถควบคุมธุรกิจนี้ได้ครับให้กำหนดเป็นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมครับมันจะได้มีกฎหมายเฉพาะเข้าไปควบคุมดูแลครับไอ้ประเด็นเนี้ยคุณอนุชาคุณอนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการชุดเนี้ยเป็นคนอธิบายรายละเอียดครับแนวทางการกำกับดูแลโดยบอกว่าคณะกรรมการครับจะเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆทั้ง data center ที่ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นภายนอกแล้วก็ data center ที่ทำเองใช้เองโดยคณะกรรมการจะดูรายละเอียดว่า data center ขนาดใดบ้างที่ต้องมากำหนดหลักเกณฑ์เข้มข้นในการกำกับดูแลในช่วงถัดไปโดยจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆครับเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า data center ขนาดใดจะต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นเนี่ยจะต้องถูกจัดให้เป็นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมครับเบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการมีข้อเสนอว่า data center ที่จะเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาจจะมี2เมกะวัตต์ขึ้นไปแต่ที่ประชุมหารือว่าเป็นขนาดเล็กเกินไปครับต้องพิจารณาข้อมูลในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกว่านี้นะครับตรงตานี้ยังไม่เอานะฮะเดี๋ยวขอไปดูอีกทีหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าขณะเดียวกันครับก็จะมีการกำหนดหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ data center ขึ้นมาเนื่องจากที่ผ่านมามีการขออนุญาตเป็นคลังสินค้าหรืออื่นๆซึ่งทำให้ไม่มีความชัดเจนส่วนการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าการกำหนดอัตราการใช้ประโยชน์จะต้องสะท้อนต้นทุนทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมของทั้ง data center ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละด้านเนี่ยจะไปพิจารณารายละเอียดต่อไปจะมีการจัดกลไกการพิจารณาให้อนุญาต data center เป็นการเฉพาะเนื่องจากที่ผ่านมาครับการขออนุญาตเนี่ยมันกระจัดกระจายไปหลายหน่วยงานผู้ประกอบการก็ต้องส่งเสริมการลงทุนก็ที่เขามาขอส่งเสริมแล้วต้องไปขอไฟฟ้าไปขอประปาก็ให้เดินหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องของการขออนุมัติอนุญาตที่มันไม่มีเอกภาพตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแก้ไขให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปครับไม่ต้องกระจัดกระจายไปอยู่กับหลายหน่วยงานนะครับพี่เพศานไม่งั้นมันคุมกันยากครับนะฮะ
5: ก็โอเคเราติดตามดูกันต่อไป
4: แต่ว่า
5: ว่าในทางว่าเมื่อมีแนวกันแล้วแล้วเวลาลงมือปฏิบัติแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลบ้างไหม
4: ครับคือโครงการเขาไปแล้วฮะเปิดดำเนินธุรกิจกันไปแล้วมีผลกระทบกับชุมชนแล้วนะฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเริ่มเห็นผลแล้วแต่เพียงแต่ว่าหน่วยงานรัฐยังไล่ตามไม่ทันยังเมื่อวานเนี้ยนะฮะกรมควบคุมมลพิษลงไปอีกรอบหนึ่งพี่ไพศาลตรงพระราม9เนี่ยนะฮะเพราะว่าชาวบ้านยังร้องเรียนบอกว่าไอ้คุณยังไม่ได้ตรวจเลยน้ำที่มีอยู่ในท่อเนี่ยกลิ่นมันฉุนมากกลัวเหลือเกินเนี่ยมันเป็นกลิ่นน้ำมันไงพี่ไพศาลกลัวว่าถ้าเกิดมันมีประกายไฟหรือว่าใครทิ้งก้นบุหรี่ไปมันจะตู้มตามระบายเต็มท่อเนี่ยประมาณเนี้ยเขาก็เลยไปเปิดฝาท่อดูพบจริงฮะโอ้โหกลิ่นน้ำมันหึ่งออกมาเลยครับเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจเขาบอกว่ามันไม่เข้มข้นถึงขนาดเอาไฟไปจี้แล้วมันก็ระเบิดแต่ว่าขอเวลาสัก 2-3 สัปดาห์จะไปตรวจให้ละเอียดว่ามันมีองค์ประกอบสารโลหะอะไรบ้างที่เขาปล่อยออกมาสู่ลำรางสาธารณะเนี่ยครับ
5: ก็เอกชนเขาคงต้องหาทางแก้ไขนะ
4: ครับ
5: ก็คงจะทำได้แค่นั้นจะไปให้เขาหยุดดำเนินการอะไรก็คงไม่ได
4: ้โอ้ใช้ไฟก็ใช้ปริมาณมากแต่ถ้าเกิดไฟตกไฟดับไอ้เครื่องปั่นไฟมันหนีไม่ได้ที่ต้องใช้ไงพี่วิสาแล้วมันต้องใช้น้ำมันไงฮะ
5: นี่ก็ยังเปิดไม่ได้จนกว่าจะต้องไปขอใบอนุญาตที่จะกักตุนน้ำมันยังไม่ขอ
4: ครับ
5: ไอ้ของเดิมนี่แอบกักตุนไว้เอง
4: โอ้ต้อง 200,000 ลิตรอะฮะ
5: เขาก็ไปแจ้งความแล้ว
4: ครับ
5: วันนี้จะก็ต้องไปยื่นขอก็คงจะถ้ามันเรื่องกำลังร้อนอย่างนี้ก็คงจะไม่กล้าอนุมัติเร็วอะ
4: ก็ทั้งตึกทั้งโครงการก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติเลยนี่ครับ
5: ก็คงต้องรอไปก่อน
4: ครับ
5: ครับก็อันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงไม่ใช่ความเสี่ยงจากกฎหมายรัฐนะเป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบของฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนนะ
4: ก็สสภาคประชาชนเป็นคนเปิดเรื่องนี้จนทำให้ต้องลงไปด
5: ูกันชาวบ้านนี่ก็อยู่รอบข้างเขาก็
4: เขาร้องฮะ
5: เขาก็ร้องด้วย
4: ก็ถ้าดูโครงสร้างรอบๆพื้นที่เนี่ยมันคืออาคารที่พักอาศัยสูงๆทั้งนั้นนะครับพี่เพศาน แล้วก็พอมองลงมามันจะเห็นหลังคาดาดฟ้าของ
5: ไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นอาบอบนวดนะผมนึกออกนะ
4: อาบอบนวดครับใช่ครับ
5: มันเป็นรูปเรือหรืออะไรอย่างผมคลับคล้ายคลับคลาอยู่อ่ะ
4: แต่จะบอกชื่อเขาได้ไหมชื่อเขาตรงๆเลยฮะไออาบอบนวดชื่อเขาตรงนี้เลยฮะ
5: อ๋อ
4: ครับ
5: ชื่อเขาตรงย่านนี้เลย
4: เลิฟเรือเนี่ยฮะชื่อนี้เลยครับเลิฟโบ๊ทเนี่ยฮะ
5: เริ่มโบสใช่ไหมเป็นเกี่ยวอะไรเรือทั้งอย่าง
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
5: ไม่ผมยังพอจะแก่แล้วยังพอจำได้นะ
4: แล้วก็
5: ขับผ่านขับผ่านอยู่บ่อย
4: เขาหยุดกิจการไปแล้วก็มาตั้งเป็นร้านอาหารลักษณะเหมือนกับที่ผมบอกไปอ่ะเหมือนบรรยากาศชายทะเลอ่ะล่มเตียงผ้าใบอะไรประมาณนี้แล้วก็ขายซีฟู้ดนั่งจิบน้ำลำไยที่มีฟองกันอ่ะประมาณนี้
5: มี
4: ไ
5: ห
4: ม
5: คร
4: ับสักพักใหญ่ๆแล้วก็ปิดไป
5: ใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าใช
4: ่ครับ
5: แล้วก็เนี่ยแล้วก็ทุบเลยนะ
4: แล้วก็ทุบเลยแล้วก็ทำอาคารขึ้นมาใหม
5: ่โอ้สุดยอด
4: ครับ
5: มากันอย่างหลายยุคเลยนะ
4: ครับแล้วก็มีอีกแห่งหนึ่งก็คือที่รามคำแหง28
5: อันนั้นเห็นว่าเป็นบริษัทจากสิงคโปร์ใช่ไหม
4: ครับอันนั้น
5: ไอ้ตรงไอ้ตรงพระราม9นี่เห็นว่าบริษัทแม่อยู่อังกฤษ
4: ครับ
5: ส่วนที่ไอ้รามคำแหง28นี่ถือว่าบริษัทแม่อยู่สิงคโปร
4: ์ครับ
5: แต่ว่าชื่อกรรมการก็เป็นชื่อคนไทยหมดแต่ว่าไอ้บริษัทบริษัทที่ตรงพระราม9อ่ะที่ว่าทุบอาบอบนวด
4: ครับ
5: กับร้านในขายซีฟู้ด
4: ครับ
5: กับเครื่องดื่มเปลี่ยนนิสัยอันนั้น
4: ครับ
5: อันนั้นเนี่ยเห็นว่าบริษัทแม่อยู่อังกฤษแล้วชื่อกรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยเป็นชื่อคนอังกฤษชื่อหนึ่งแล้วก็เป็นชื่อคนน่าจะเป็นคนแถวตะวันออกกลางนะ
4: ครับ
5: ชื่อเป็นชื่อแบบชื่อแบบ
4: อาหรับอย่าง
5: น
4: ี้เหรออ
5: าหรับเป็นชื่อแบบคนตะวันออกกลาง
4: ก็แสดงว่าถ้ามาลักษณะนี้ก็ต้องเข้าบีโอไอส่งเสริมการลงทุนสิครับถ้าอย่างเงี้ย
5: ไม่แน่ใจเพราะ

0: เนี่ยน่าจะถ้ามันคืบหน้าเนี่ยอยากจะให้กรรมการเนี่ยถามทางรักษาการเลขาที่ให้ทำข้อมูลมาหน่อยดิว่าไอ้บรรดาพวก data center เนี่ย
1: ครับ
0: คือ data center เนี่ยมันก็เหมือนกับตั้งมาแล้วแล้วก็ให้ผู้ที่เขาจะให้บริการแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องของ
1: ศูนย์ข้อมูลนะคร
0: ับไอ้อย่างเอาคือพูดง่ายๆเนี่ยคุณสุพิญญาเขาบอกว่าไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันก็มาเช่านะ
1: ครับ
0: มันก็มาแอบเช่าอยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกสช.เนี่ยเปิดได้ไห
1: ม
0: เปิดรายชื่อหน่อยว่าที่มันเป็นdata center
1: ครับ
0: ที่มัน stand alone เนี่ยไม่ใช่ของบริษัทนู้นบริษัทนี้ซึ่งเขาต้องมี data center ของเขานะ
1: จะได้เห็นหน้าเห็นตาหน่อย
0: ที่มันขายลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยว่ามีใครบ้าง
1: ครับ
0: ที่มาเป็นลูกค้าเนี่ย
1: ครับ
0: เปิดได้หน่อยจะได้รู้ว่าไอ้ลูกค้าคนนี้มันทำอะไรนะเพราะว่าคุณสุพิญญาเขาตั้งข้อบอกว่ามันจะมีพวกเท่าที่ทราบเนี่ยมันจะมีพวกสแกมเมอร์เอาบริษัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาเช่าใช้อยู่นะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าอย่างเงี้ยมันก็ถ้าตรวจสอบเจอก็โอเคนะมันก็เหมือนกับลากสายข้ามแดนไปนั่นแหละ
1: อันนี้ก็คืออยู่กลางเมืองเลยฮะจะตรวจสอบกันยังไงล่ะครับจะถามแล้วจะตอบกันยังไงล่ะฮะเพราะว่ากสทช.เองก็8รอบไปแล้วยังล่มไม่เป็นท่าเดี๋ยวก็จะประชุมกันอีกรอบนึงคือวันที่9กันยายนเนี้ยครับแล้วก็วันนี้ศาลปกครองเองก็ต้องออกคำแถลงที่แจ้งออกมา
0: เออนี่ก็สนน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักกันครู่หนึ่งก็ได้ครับพี่เปี๊ยสารมาคุยกันต่อขยายความเรื่องนี้ครับ
0: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการ34 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: เนี่ยเราสองคนไม่รู้จริงนะมีท่านผู้ฟังแจ้งมาบอกไม่เขาชื่อฮอนอลูลู
1: อ๋อเหรอครับ
0: ดั้งเดิมเลยก่อนจะเป็นไอ้ก่อนจะเป็นเลิฟโร
1: ดอ๋อเพราะว่าพอฮอนอลูลูเนี่ยมันปิดไปเขาเติมหัวเรือมาไงฮะมันมีหัวเรืออยู่ไงครับ
0: แล้วก็มาขายพวกซีฟู้ด
1: แล้วก็มาขายซีฟู้ด
0: เป็นอะไรเป็นอะไร
1: ร้านเบียร์ใช่ครับ
0: เป็นร้านเบียร์เป็นขายซีฟู้ดอะไรเงี้ยปิ้งมีปิ้งย่างแต่ว่าดั้งเดิมเลยเนี่ยตอนที่เขาเป็นพวกผมนวดแต่ใช้ชื่อฮอนอลูลู
1: อ้าว
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังแจ้งมา
1: ขอบพระคุณมากนะครับ
0: ฮะเราก็แสดงว่าผมอาจจะอายุไม่ถึงก็ขออภัย
1: ครับครับ
0: ครับ
1: กลับมาเรื่องของกสทช.ครับพี่เปี๊ยสารคือมีประเด็นวันนี้ที่ศาลปกครองเนี่ยเขาออกหนังสือว่าถ้ามีการบิดเบือนข่าวกรณีคำสั่งประเด็นหมอสารณะเนี่ยถือผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายออกมาตีความกันไปคนละทิศคนละทางคือประเด็นที่ไม่ใช่คู่ไม่ใช่ฝั่งของคุณหมอเนี่ยนะฮะเขาตีประเด็นอย่างนี้พี่เปี๊ยสารก็คือศาลปกครองกลางนะฮะเหมือนกับมีคำสั่งว่าคุณหมอเนี่ยนะครับตามมติของคณะกรรมการสรรหาว่าคุณหมอเนี่ยนะมีการผิดเงื่อนไขในการเป็นกรรมการกสทช.หลุดจากตำแหน่งไปแล้วแม้ว่าคุณหมอเองจะยื่นไปที่ศาลปกครองสูงสุดแล้วก็ท่านรับเนี่ยแต่ท่านไม่มีการคุ้มครองคุณหมอ อีกฝั่งหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยพอไ

0: ้มครองเสร็จก็แสดงว่าคำสั่งของศาลปกครองกลางเนี่ยนะมีผลสิคุณหมอต้องหลุดจากตำแหน่งไปแล้วหลังจากนี้ที่เหลือก็ประชุมกันต่อประมาณนี้ฮะ
1: ก็วันนี้ศาลปกครองสูงสุดทำหนังสือเป็นเอกสารเลยอาจจะเรียกว่าตำหนินะ
0: ครับครับ
1: ตำหนิสำนักงานกสทชนะที่ไปเผยแพร่เอกสารแล้วมันมีข้อความซึ่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมองว่าเนี่ยท่านใช้คำว่างี้นะ
0: ครับ
1: เป็นการนำข้อความเพียงบางส่วนที่ปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: ครับ
1: อันนี้พูดเลยที่สำนักงานนะสำนักงานของกสทช.เนี่ยไปเที่ยวออกเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของ
0: ข้อความของศาลท่านนะ
1: ของที่ศาลปกครองสูงสุด
0: ครับ
1: ได้วินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์ของประธานกสทช.เนี่ยนะเนี่ยที่ศาลท่านโค้ดมาเลยบอกว่าที่เป็นหนังสือโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชนสื่อมวลชนเนี่ยนะบอกสำนักงานกสทช.อำนวยความสะดวกจัดประชุมกสทช.อย่างเต็มที่เพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายยึดหลักปฏิบัติให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเมื่อวันที่31สิงหาคม2569คดีระหว่างนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีโดยศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและมีคำสั่งเรื่องคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของผู้ฟ้องนั้นสำนักงานกสทช.ขอให้ข้อมูลดังนี้แล้วก็ล่ายาวไป1 2 3
0: ครับ
1: 4 5ทั้งหมด5ประเด็นด้วยกัน
0: 5ประเด็น
1: ศาลท่านก็คัดมาเป็นเลย
0: ครับ
1: ก็จะประกอบไปด้วยข้อ3
0: ครับ
1: ความในข้อ3ทั้งหมดความในข้อ4และข้อ5เนี่ยศาลท่านสรุปเลยว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมอ่านไปนะตัดตอนเอามาลงตัดตอนเอามาลงแล้วไม่ครบถ้วน
0: เป็นข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
1: คือพูดง่ายๆว่าไปเอาในเนื
0: ้อ
1: ในเนื้อของคำร้องที่หมอสรณะเนี่ยในแพทย์สรณะเนี่ยเขาร้องต่อศาล
0: ครับ
1: คราวนี้ศาลเวลาเขาตัดสินเนี่ยเขาก็จะพูดว่าผู้ร้องเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างไรแล้วศาลจึงวินิจฉัยคราวนี้ก็จะไปเอาไอ้ข้อความตรงนั้นมาเนี่ยแล้วก็มาสรุปว่าไอ้ศาลได้วินิจฉัยมันก็ศาลไม่ได้วินิจฉัยคุณร้องมาค
0: ุ
1: ณ
0: บรรยายมาเอง
1: ว่าคุณอะไรไม่ได้ขาดคุณสมบัติไม่อะไรต่างๆศาลไม่ได้ชี้เลยว่าคุณขาดหรือขาด
0: ครับครับ
1: แต่ในข้อความอันนี้ไปคัดเอาตรงนั้นน่ะของคำวินิจฉัยของศาลไปลงไงศาลบอกว่าย
0: กตัวอย่างนะพี่ไพศาลเขาบอกอย่างนี้ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีต้องรอให้มีพระบรมราชโองการเสียก่อนความเสียหายก็จะลุกลามไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วการตรวจสอบทางศาลจะกลายเป็นการตรวจสอบหลังจากเกิดผลกระทบมากกว่าการป้องกันหรือว่ายับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีและการตีความโดยพิจารณาสิทธิ์ในการฟ้องคดีตามมาตรา42แห่งพรบ.ดังกล่าวจึงควรตีความและพิจารณาคำวินิจฉัยซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายเป็นสำคัญมิใช่ตีความโดยเคร่งครัดจำกัดสิทธิ์โดยพิจารณายึดโยงกับผลที่ตามมาในภายหลังเพียงอย่างเดียวก็ดีไอ้ตรงนี้ท่านบอกว่า เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นม
1: ี
0: ใช่คำวินิจฉัยและเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยในประเด็นพิพาทนี่ศาลจะอธิบายอย่างนี้คุณไปยังคุณไปหยิบยกมาเป็นบางข้อความนะฮะ
1: ก็คือพอเข้าใจได้
0: ครับ
1: ศาลท่านก็เตือนมา
0: ครับ
1: ก็ศาลปกครองเตือนกสทช.
0: ครับ
1: บิดเบือนคำสั่งคดีหมอสรณะสอบผิดกฎหมายนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ถ้าสมมติว่าบิดเบือนเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีอะไรตามมานะ
0: แล้วทำไปแล้วอะฮะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนเนี่ยเห็นว่าทางศาลปกครองเขาบอกว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: ครับโอ้โหไม่จบง่ายๆฮะนี่กระทำก็พัวพันขึ้นมานะฮะเพราะว่าอย่างอดีตกรรมการกสทช.อย่างคุณสุพิญญากันดลงก็ถามประเด็นเนี้ยจะเร่งพิจารณาจะเปิดเผยข้อมูลอะไรได้ยังไงเพราะว่าตัวกรรมการตัวบอร์ดเองก็ยังวุ่นกันไม่จบเนี่ยครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: งานก็รออยู่เยอะเลยนะ
0: โอ้ค้างเท่าไหร่พี่ไพศาลที่บอกว่านั่นน่ะ
1: ทีวี90กว่าวาระ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็น100แล้วมั้ง
0: ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของทีวีดิจิตอลซึ่งจะหมดอายุสัมปทานกันปี2172เนี่ยเหลือ2ปีกว่าๆเนี่ยพี่ไพศาลแล้วมันก็ต้องวางมาตรฐานกันใหม่ว่าพอหมดอายุสัมปทานไปแล้วเนี่ยจะเดินหน้าประมูลกันใหม่จะต้องเคาะกันใหม่หรือว่ามันจะทำลักษณะไหนเพราะว่าถ้าประมูลใหม่ความจูงใจความสนใจตามผลการศึกษาของกสทช.เดิมมันไม่ใช่แล้วไงฮะ
1: ครับก็พิจารณาไม่ทันก็เอามีคลื่นเหลือเท่าไหร่ใครอยากได้ก็มาเอาไปเลย
0: ครับ
1: คนที่ทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปคลื่นเดิมไม่ต้องจ่ายเงินละดีไหม
0: โอ้โหมันก็จะเละเทะกันไปใหญ่สิพี่ไพศาลเราเห็นตอนนี้ไหมครับที่ประมูลกันเนี่ยมันจะมีอยู่3ช่องหลักๆนะพี่ไพศาลใช่ไห
1: ม
0: มันจะมีช่องเด็กช่องข่าวกับวาไรตี้ตอนนี้เหลืออะไรช่องอะไรฮะ
1: เด็กนี่ไม่มีแล้วล่ะ
0: ไม่มีแล้ว
1: ใ
0: ช่ไหมครับไอ้วาไรตี้กับช่องข่าวเนี่ยมันก็ผสมปนเปกันไปหมดแล้วตอนนี้
1: มันไม่แยกไม่ออกแล้วล่ะ
0: ครับ
1: วาไรตี้ก็ทำข่าวช่องข่าวก็ทำวาไรตี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ HD
0: ครับ
1: ไอ้บางช่องเขามีไอ้สตรีมมิ่งเขาก็ HD หมด
0: ครับ
1: เอาไปดู HD ของเขาก็อัพขึ้นมาเป็น HD หมด
0: ครับ
1: ดูคงชัดเท่ากัน
0: ใช่ฮะก็ผสมปนเปเหมือนมันคล้ายๆกับเรื่องของวิทยุชุมชนกับคลื่นหลักอะเดี๋ยวนี้ก็ตีกันวุ่นเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะวิทยุชุมชนคุณต้องกระจายสัญญาณของคุณไม่เกิน30กิโลเมตรได้ไม่เกิน30ผมไม่เกิน30แต่ผมไปอยู่ยอดตึกชั้น20เลยฮะเสาของผมอ่ะเพราะฉะนั้นมันแผ่ไปกว้างมากฮะมันสัญญาณของเขาเนี่ยพอๆกับคลื่นวิทยุหลักที่ต้องประมูลกันเลยพี่ไพศาลราคาแพงๆเนี่ยครับ
1: อ
0: ันนี้มันก็คือมันการทำธุรกิจค่อนข้างจะยากฮะถ้าเกิดว่าคู่กำกับดูแลเนี่ยไม่ลงมาตรวจสอบรายละเอียดที่ถี่ถ้วนนะครับและดูตอนนี้สิฮะหลักของการมีทีวีดิจิตอลคืออะไรฮะต้องการให้พี่น้องประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างครับเห็นไหมภาคกลางวันกับภาคดึกครับพี่ไพศาลมีเรื่องของอะไรฮะโอ้โหอัดโฆษณาอัดขายของกัน
1: ขายของนะ
0: โอ้โหนะแต่ก็หลักโฆษณาจริงพี่ไพศาลพอยิ่งอัดไปเรื่อยๆอ่ะหลายคนคล้อยตามนะฮะเออเราน่าจะมีสักอันนึงนะราคาก็ไม่แพงประมาณเนี้ย
1: กลายเป็นทำตามกันไปด้วยนะ
0: ตามกันไปหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวต้องพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนครับ
1: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตัวนาฬิกา46นาทีครับพี่เพศานครับโอ้โหพี่เพศานคุณผู้ฟังที่บอกว่ามันคือฮอนอลูลูเนี่ยนะ
3: ฮ
2: ะเราตกข่าวกันเยอะเลยพี่เพศานเพราะเขาฟังมาจากฝรั่งเศสนะฮะเขายังรู้ว่าตรงนี้คือฮอนอลูลูฮะโอ้ขอบพระคุณมากนะครับแสดงว่าก่อนไปฝรั่งเศสเนี่ยคงผ่านตรงนี้บ่อยนะ
3: มันก็ต้องคนเคยผ่านไม่เคยเห็น
2: ใช่ครับใช่ครับเขาใหญ่จริงนะตรงนั้นนะ
3: อาจจะไปตีความเป็นอย่างอื่นก็เราอย่าเพิ่งไปตีความ
2: ครับ
3: มาตีความว่าถ้าผ่านก็พอรู้ว่ามันชื่ออะไร
2: ก็จะขึ้นทางด่วนพระราม9ตรงนี้ไงฮะเลยต้องผ่านเขาครับ
3: ครับใช่วันนี้คุณประกรณ์จู่จู่ก็ชี้แจง11ข้อกฎหมายยันคำสั่งทางปกครองบังคับใช้ทันทีเตือนอย่าใช้โวหารบิดเบือนสังคม
2: คือประเด็นอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสอบท้องถิ่นที่จะต้องเอาราชการออกใช่ไหมครับพี่พิสาร
3: ผมว่าน่าจะมีหลายอย่างนะอาจจะรวมถึงหมอสอนนะด้วยนะฟังดูที่พูดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงอะไรกันอยู่หลายเคสนะ
2: อ๋อฮะครับ
3: คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์ชี้หลักกฎหมายว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมถึงหลักการสำคัญของกฎหมายปกครอง11ข้อโดยเน้นย้ำว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะประกอบด้วย 1. คำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ยันต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา42พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2ผลของคำสั่งทางปกครองมันก่อให้เกิดโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้น3ง่ายๆคือเมื่อใดได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นถ้ามีคำสั่งไล่ออกจากราชการก็ต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับแต่วันนั้น 4. ส่วนการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนแล้วจึงจะไปฟ้องศาลปกครองต่อได้ตามหลักอะไรนะ exhaustion ofadministrative remedy ใช่ไหม
2: ครับ
3: ถ้ากฎหมายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่ากันไปตามนั้นเลยเช่นให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองเลยเป็นต้นนะ6แต่ตามหลักกฎหมายปกครองการโต้แย้งคำสั่งต่อปกครองไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ก็ดีการฟ้องศาลปกครองก็ดีไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับเช่นข้อ69ของวิธีพิจารณาคดีปกครองที่กำหนดว่าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
2: โอ้อันนี้ก็เข้าข้อเลยเหมือนกันนะฮะ
3: ยกเว้นแต่ว่าเนี่ยขอให้ทุเลาใช่ไหม
2: ครับครับ
3: อย่างของหมอสอนะเนี่ย
2: ครับ
3: ศาลไม่ทุเลาก็จบถ้าศาลทุเลาก็รอด
2: ก็อีกฝ่ายหนึ่งตีความไปอย่างนั้นเลยไงครับ
3: 7เอาง่ายๆคือคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลอยู่ตราบเท่าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไม่ใช่ฟ้องศาลว่าคำสั่งทางปกครองใดออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายปุ๊บมันจะทำให้คำสั่งทางปกครองนั้นเสียไปหรือมีปัญหาทันทีเพราะศาลท่านต้องพิจารณาในรายละเอียดเสียก่อนทั้งในแง่กระบวนการและเนื้อหา8เช่นคำสั่งปิดสถานบริการผลก็คือต้องหยุดประกอบกิจการเปิดให้บริการต่อไม่ได้หรือคำสั่งไล่ออกจากราชการผลก็คือต้องออกจากราชการไม่ต้องมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นต้น
2: ชัดเลยฮะ
3: 9หลักของมันคือความมั่นคงของคำสั่งทางปกครอง10แต่ถ้าต่อไปศาลปกครองท่านพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าคำสั่งทางปกครองใดไม่ชอบก็จะต้องมีการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นรวมทั้งเยียวยาให้แก่ผู้ที่ถูกคำสั่งทางปกครองนั้นแต่ถ้าศาลท่านเห็นว่าชอบแล้วก็บังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นต่อไปเช่นถ้าคำสั่งไล่ออกจากราชการชอบแล้วผลก็ชอบมาแต่วันที่ผู้นั้นได้รับคำสั่งทางปกครอง11สำหรับเรื่องที่ศาลปกครองท่านจะรับไว้พิจารณาได้ที่ก็จะพิจารณาก่อนว่าเป็นคำสั่งทางปกครองหรือเรื่องที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองหรือไม่ถ้าอยู่จึงจะรับไว้พิจารณาและการที่ศาลรับไว้พิจารณาโดยเหตุผลว่าเรื่องนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองก็หมายความว่าคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันโน้นแล้วถ้าไม่เข้าใจอีกให้ย้อนกลับไปอ่านข้อหนึ่งใหม
2: ่อ
3: ย่าใช้โวหารสร้างความเชื่อบิดเบี้ยวให้แก่สังคม
2: โอ้ชัดเจนเลยครับ
3: ผมว่าน่าจะสื่อหมายถึงไม่ใช่กรณีของไอ้เรื่องโกงท
2: ุ
3: จริตท้องถิ่นแล้ว
2: น่าจะเรื่องที่เราเล่าไปสักครู่นี้ฮะ
3: น่าจะเรื่องประธานกสทช.นี่แหละ
2: ครับครับก็ไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่มันชัดมากๆเลยฮะคำสั่งปกครองหรือที่อยู่
3: ผมจะรอดูวันที่9อีกทีว่าหมอสรณะจะมาประชุมไหม
2: ครับ
3: นะเพราะว่าให้ผมฟันธงผมคิดว่าหมอสรณะก็จะไม่มาประชุม
2: ก็ครั้งที่8ก็ไม่มาไง
3: วันที่8ไม่มาเพราะว่าหลังจากที่ศาลสั่งแล้วเนี่ยท่านก็คงกลัวแล้ว
2: ครับ
3: เพราะมีคนเขาตีความว่าถ้าเขารับนี่แสดงว่าคำสั่งปกครองมันผลนะ
2: ครับ
3: ท่านหลุดแล้วนะถ้ามาเนี่ยจะยุ่งนะ
2: ครับ
3: คงจะมีนักกฎหมายไปบอกท่านท่านจะบอกท่านรออย่าพึ่งดีกว่า
2: ครับ
3: แล้วก็ไปลุ้นรอให้ศาลปกครองกลางเนี่ยรับคำร้องแล้วพิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราว
2: ก็ยังไม่มีตรงนี้เรื่องของคุ้มครองชั่วค
3: ราวเมื่อยังไม่มีก็ต้องเลื่อนไปก่อน
2: เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่บอกไงพี่ไพศาลถ้าไม่มีคุ้มครองชั่วคราวก็แสดงว่าคำสั่งของศาลปกครองเนี่ยยังมีผลบังคับอยู
3: ่แต่อย่างที่คุณประกอบบอกว่าเขาให้ออกจากราชการก็แสดงว่าออกไปแล้ว
2: ก็ต้องออกไปแล้ว
3: ถึงว่าคุณจะไปเดินเรื่องอุทธรณ์เลยอยู่แต่ว่าก็นับตั้งแต่วันที่เขาบอกให้คุณออกแล้วแหละ
2: ครับครับใช่ฮะ
3: เงินเดือนเขาไม่ได้รับตั้งแต่วันนั้นแล้ว
2: ครับยกตัวอย่างกลัวจะไม่เห็นภาพก็คืออ้างประเด็นเรื่องของสถานบริการเลยมีคำสั่งให้ปิดก็คือวันพรุ่งนี้แต่คุณเปิดบริการไม่ได้ต้องปิดอ่ะราชการเหมือนกันคุณก็ต้องออกจากราชการเงินเดือนสวัสดิการต่างๆคุณก็จะต้องไม่ได้รับสิทธินั้นแล้ว
3: ครับ
2: นี่ก็เป็นกรณีของคุณปกรณ์นะครับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นสักนิดหนึ่งพี่เพศานฮะเพราะมันมีประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องที่นายกเฮงฮะ
3: ที่ศรีสะเกษนะ
2: ใช่ครับนายกเฮงที่ถูกรวบ
3: ผู้ใหญ่เฮงนายกเฮงเนี่ย
2: ใช่ครับใช่ครับหอบหลักฐานนะฮะไอ้เรื่องของโกงสอบนั้นไปโยงจ่าพิชิตไปโยงดร.วินกรณีของปี68ด้วยนะฮะก็แสดงว่าไอ้ขบวนการนี้มันเชื่อมโยงกันหมดจริงๆนะครับแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสาวไปถึงคนที่ตัวใหญ่กว่าและข้าราชการอีกครับระดับนโยบายอาจจะโดนไปด้วยไงพี่ไพศาลคือคุณประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเข่งครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงแล้วก็อดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษเขต8ของเพื่อไทยเขาเนี่ยนะฮะที่ถูกตำรวจบก.ปปป.จับกุมในคดีเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวไปเมื่อ26สิงหาคมเนี่ยนะฮะก็มีรายงานวันนี้เข้ามานะครับว่าบก.ปปป.ครับนัดหมายนายกเฮงเนี่ยแหละครับเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังพบว่ามีข้อมูลหลักฐานทางคดีสำคัญ ก็ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนะฮะหลังจากที่เขาเอาข้อมูลไปให้กันแล้วเนี่ยนะครับคือทราบมาว่านายกเฮงเนี่ยนะครับให้ข้อมูลว่าเดิมวันนี้นะฮะจะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปปป.แต่ตำรวจขอเปลี่ยนสถานที่นัดหมายเลยไม่ได้เดินทางเข้ามาที่ปปป.ซึ่งเบื้องต้นนะครับวันนี้นายประวิตรจะนำหลักฐานเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเอาไปให้กับตำรวจบก.ปปป.ครับแล้วก็หลักฐานชิ้นนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงดร.วินนะฮะแล้ว

0: าพิชิตทั้งสองคนเนี่ยก็คือผู้ต้องหาคดีโกงสอบที่ถูกจับก่อนหน้านี้ฮะแล้วก็ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบชัดเจนรวมถึงนายกเฮงเนี่ยได้พาพยานคนสำคัญที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนที่จะเชื่อมไปถึงตัวการใหญ่มาให้ปากคำด้วยครับพยานคนนี้จะให้ข้อมูลด้วยว่าหนึ่งในเจ้าหน้าที่ DSI มีความสนิทสนมกับจ่าพิชิตเรียนหนังสือมาด้วยกันจึงพามาให้ปากคำกับตำรวจบก.ปปป.ด้วยนะครับและตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นใหญ่กว่าอธิบดีที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อถามว่าเป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือไม่แหล่งข่าวบอกว่าระดับนั้นแล้วก็อยู่ในรัฐบาลจุดๆๆด้วยครับอันนี้ก็มันเป็นแค่แหล่งข่าวยังต้องสอบกันต่อฮะอันนี้เราประกาศชัดไปไม่ได้ครับพี่เวสานฮะนะเดี๋ยวก็จะเสียหายอันนี้เป็นแค่ข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างว่าเชื่อมโยงไปถึงครับ
1: ก็แสดงว่าดูอย่างนี้รูปการก็จะพยายามให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่มากนะ
0: ครับ
1: หาข้อมูลมาให้เลยว่าใครโกงมัน
0: ครับ
1: ก็ได้ประกันนะ
0: ได้ประกันไปแล้วเมื่อ26ฮะ26สิงหาคมเนี
1: ่ยครับก็หลายคนที่โดนหมายจับนี่ไม่เคยได้ประกันสักคน
0: ก็4คนแรกใช่มั้ยที่ไม่ได้ประกันมีจ่าพิชิตมีดร.วินมีน้องสาวของดร.วินที่ไม่ได้ประกันตัวไป
1: เนี่ยได้ประกัน
0: ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เขาเกาะเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลจากผู้ที่เข้าไปสอบแล้วไม่ได้อะพี่เบสารจ่ายเงินไปแล้วอะไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกเป็นข้อมูลสำคัญเลยเพราะมันจะรู้เลยว่าคุณจ่ายเงินให้กับใครตรงไหนเส้นเงินไปถึงยังไงฮะเพียงแต่ว่าเขาออกมาเปิดเผยไม่ได้เนื่องจากว่าเขาจะโดนคดีไปด้วยไอ้ตรงเนี้ยไอ้การคุ้มครองพยานหรือว่าการไว้เป็นพยานโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยถ้ามันปลดล็อกตรงนี้ได้มันจะสาวไปได้ไกลกว่านี้อีกครับ
1: คร
0: ับ แต่ว่าตรงนี้จะทำยังไงเท่านั้นเองฮะ
1: นอกจากทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วมันมีรายงานข่าวว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง
0: ครับ
1: เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอปี2568อ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบคนละ3ล้านบาทกรมการปกครองล่าสุดได้ออกหนังสือชี้แจงว่าการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอปี2568ได้เริ่มกระบวนการในห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน68โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้องค์การปกครองได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่พบพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบแต่อย่างใดทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงรวมถึงเอกสารและพยานหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีโดยกรมการปกครองพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที
0: ่
1: คือสรุปอย่าพูดเฉย
0: ๆ
1: ถ้ารู้ว่ามีเหตุผลให้ไปดำเนินการทางกฎหมายทันทีเลย
0: เขาพร้อมแจ้งนะครับเดี๋ยวต้องพักครู่นึงพี่ไปสารตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยกันต่อชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: โอ้คุณ
1: ได้ลูกเรือ
0: เชิญครับ
1: ลูกเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอน
0: ครับ
1: ทะเลาะกันเอง2นายนะ
0: เมื่อคืนนี้ฮะ
1: คือพอดื่มน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไประดับหนึ่งแล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันเอง
0: ก็คนบนเรือก็ต้อง 5,000 คนก็จำกันไม่ได้หรอกครับพี่เพศานะ
1: บริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในช่วงดึก
0: ครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นตี 1:30 ก็ปรากฏว่ามีพลเมืองดีชาวไทยรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะปะทะกันใหญ่โต
0: ครับ
1: อาจจะลุกลามรุนแรงขึ้นตำรวจเมืองพัทยาก็ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์และนำตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมไทยสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ณฮาร์ดล็อกคาเฟ่ก่อนจะประสานส่งตัวกลับขึ้นเรือ
0: ครับ
1: แล้วก็หมดวีเอ็น
0: คงไม่ได้ลงจากเรือเลยอย่างนั้นแหละ
1: จนกว่าจะออกจากท่า
0: โอ้โห
1: อันนี้ซวยเลย
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ไทยเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจริงๆแล้วมันก็เล็กน้อยคู่กรณีทั้งสองอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนักไม่มีรายงานว่าผู้ใดบาดเจ็บรุนแรงอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามทางกองทัพเรือเนี่ยตัดสินใจลงโทษด้วยการกักบริเวณทหารเรือทั้งสองนายไว้บนเรือตลอดช่วงเวลาการเข้าเทียบท่า5วันที่เหลืออยู
0: ่
1: ก็ต้องแบบนั่นนะเชือดไก่นะ
0: ลงโทษทางวินัยครับ
1: ก็เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนเดินทางเข้าเทียบท่าเมืองพัทยาแต่วันที่2แล้วก็กำหนดเนี่ยจะอยู่จะขึ้นฝั่งกันถึงวันที่6นะ
0: ครับ
1: ถึงวันอาทิตย์นี
0: ้ครับก็เขาอยู่กลางทะเลเนี่ย286วันนะครับเกือบ9เดือนฮะระหว่างสนับสนุนภารกิจสงครามอิหร่านแล้วก็ก่อนหน้านี้กลายเป็นข่าวพาดหัวครับพี่ไพศาลหลังมีรายงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ขาดแคลนอาหารและก็ลูกเรือพยายามจะฆ่าตัวตายจากความเครียดครับลูกเรือทั้ง 5,000 นายมีกำหนดจะอยู่พักผ่อนที่พัทยาจนถึงวันที่9กันยายนแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านฮะที่ซานดิเอโกครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คงจะต้องเร่งซ่อมแซมอะไรที่มันสามารถทำเสร็จภายในสักสัปดาห์นึงก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรือเขาค่อนข้างที่จะโอ้โหสมบุกสมบันมากครับ
1: ครอบครัวที่มีพอมีสตุ้งสตังเขาก็บินมาเลยนะ
0: ครับ
1: บินมารอรับกันเลยมาเจอมานัดพบกันแม่มาเยี่ยมบ้าง
0: ครับ
1: ภรรยามาบ้างอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็บินมาเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องอีกประมาณอีกหลายเดือนอ่ะกว่าจะได้เจอกันกว่าจะได้กลับสหรัฐเน
0: ี่ยมันไกลขนาดนั้นเหรอพี่ไพศาล
1: เขาคงไม่วิ่งรวดเดียวฮะเขาก็ต้องมีภารกิจทั่วหน่วยแวะที่ฐานทัพอะไรต่างๆเขาอยู่ในแปซิฟิกนี่เขาเยอะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แวะที่โอกินาว่
0: า
1: ฮะนะสงสัยเผลอๆไปฟิลิปปินส์เนี่ย
0: ครับ
1: ออกจากไทยแล้วก็ต้องไปฟิลิปปินส์ไปโอกินาว่
0: า
1: โอกินาว่าก็ไปแถวเกาะกวมแถวฮาวายแถวอะไรต่าง
0: ก่อนถึงบ้านเกิดโอ้โห
1: แล้วก็อันนั้นฐานทัพที่จอดเรือเขาอยู่ที่ซานดิเอโก
0: ครับ
1: ซานดิเอโกก็แคลิฟอร์เนียทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย
0: ครับไปถึงแล้วก็คงจะปลดระวางเลยไหมฮะ
1: น่าจะต้องซ่อมบำรุงใหญ่แล้วมั้ง
0: ครับ
1: พอดูสภาพแล้วมันก็คุณปู่นะ
0: ใช่ฮะ
1: ถ้าเป็นทหารเรือ ก็ต้องเรียกว่าระดับคุณปู่ละ
0: ครับ
1: อับราฮัมลินคอล์นเนี่ยครับ
0: ครับครับครับโอ้โหลำก็เห็นในภาพอะไม่แน่ใจว่าถ้าดูของจริงแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนถ้าคน 5,000 คนไปอยู่ในนั้นน่ะพี่ไพศาลนอนยังไงอ่ะ 5,000 คนแต่ว่านึกภาพก็คือเหมือนผมดูในโลกโซเชียลอ่ะจะมีอินฟลูเอนเซอร์ไทยเขาเล่นดนตรีอยู่บนเรือสำราญระดับโลกอ่ะพี่ไพศาลที่ล่องไปทั่วโลกอ่ะปรากฏว่าเขาอธิบายห้องนอนของเขาอ่ะครับมันจมอยู่ใต้น้ำ3ชั้นน่ะพี่ไพศาลผมนอนอยู่ข้างเนี้ยนะฮะในห้องของผมเนี่ยถ้าทะลุออกไปมันคือใต้ทะเลครับ
1: แล้วปรับความดันปรับอากาศทั้ง
0: ใช่ฮะโอ้โหก็แสดงว่าไอ้เรือที่มันกินน้ำลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นห้องพักอยู่หลายชั้นเหมือนกันฮะก็คงจะนอนอยู่แถวๆนั้นกันนะครับ
1: ใช่
0: มีประเด็นนี้ครับพี่ไพศาลสุสานยิวอ่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยที่เขาไปส
1: ื่อที่บางคลาส
0: ที่บางคลาสฉะเชิงเทราแล้วก็มีชาวบ้านเขาออกมาชุมนุมต่อต้านกันนะคือชาวบ้านเขาไม่ทราบเลยล้อมรั้วอย่างนั้นเขาคิดว่าจะมาทำการกระทรวงการเกษตรอะไรปรากฏว่ามันมีประเด็นก็คือเอาศพจะเอามาฝังเข้าผิดบ้านฮะไปถามหากุญแจครับแล้วก็ในรถมีศพไม่ได้ใส่โลงด้วยนะฮะชาวบ้านก็ตกใจเอามาทำไมมาขอกุญแจเนี่ยเขาก็นึกว่าคนเฝ้าสุสานปรากฏว่าอธิบายไปว่าจะเอาศพมาฝังไอ้ตรงนี้คือสุสานของเขาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาไงครับแล้วก็เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะมารวมกลุ่มกันกับกลุ่มที่เขาจะต่อต้านนะครับอย่างที่บางคล้าเนี่ยนะฮะกลุ่มชาวบ้านเดินทางมาสังเกตการในพื้นที่ที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นสุสานยิวหลังจากอบต.เสม็ดใต้ทำหนังสือขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ของบริษัทเอกชนโดยทางบริษัทอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่อบต.เข้าตรวจสอบเท่านั้นครับแล้วก็บอกว่าไม่อนุญาตให้นักข่าวหรือว่าหน่วยงานเอกชนเข้าพื้นที่หากไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการบุกรุกเพราะว่าเขาถ่ายไปไม่ได้มันรั้วรอบขอบชิดรั้วสูงมากครับ มีรายงานว่าภายในสถานที่นี้นะครับเจ้าหน้าที่พบเต็นท์สีน้ำตาลสีน้ำเงิน2หลังแล้วก็ภายในพบลักษณะคล้ายหลุมศพก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านฮะเพราะว่าเขาเกรงจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของกลิ่นแล้วก็ปัญหาในพื้นที่เรียกร้องให้ทำประชาวิจารณ์ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นสุสานจริงๆนะฮะชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจินยินยอมหรือไม่ที่จะให้ใช้พื้นที่นี้เป็นสุสานนะครับพี่ไพศาลแล้วก็ที่ภูเก็ตนะฮะตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเขาก็จะเดินหน้าแสดงจุดยืนปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นประกาศเตรียมจะเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมแสดงพลังหน้าสถานทูตอิสราเอลวันที่7กันยายนนี้นะ
1: ก็มาพร้อมคุณสนธิ
0: ก็เข้ามาร่วมกันกับคุณสนธินั่นแหละครับตัวแทนของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยคุณสายชนเนี่ยบอกว่าทางกลุ่มเตรียมรวมตัวเดินทางเข้ากทม.ครับเพื่อร่วมเคลื่อนไหวกับคุณสนธิลิ้มทองกุลในการแสดงเจตนารมณ์ปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตจากกลุ่มทุนอิสราเอลแล้วก็ทุนต่างชาติสีเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะกินรวบนะฮะอันนี้ต้องแยกกันนะฮะสำหรับทุนต่างชาติสีเทาทุนกินรวบไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวประเทศไทยยังพร้อมต้อนรับอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเราเป็นห้องรับแขกของโลกฮะเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยได้เลยแต่เข้ามาผิดเราไม่ยอมฮะโดยเฉพาะปัญหากลุ่มทุนที่แปลงสัญชาติมาจับจองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์จนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวิถีชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของคนท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางกลุ่มได้เคยเปิดเวทีสะท้อนปัญหาถึงรัฐบาลไปแล้วแต่กลับไร้การเหลียวแลหรือว่าส่งตัวแทนมารับฟังความเดือดร้อนครับตัวแทนกลุ่มยืนยันว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่7กันยายนนี้เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและลูกหลานชาวภูเก็ตไม่มีเป้าหมายแอบแฝงทางการเมืองและจะยึดแนวทางสงบสันติโดยไม่มีการลงถนนหรือว่าสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายแน่นอนครับนี่เขายืนยันอย่างนั้นครับเดี๋ยวว่าเขาจะมาจะสมทบกับกลุ่มของคุณสนธิที่จะแถลงจุดยืนวันนั้นนะครับ
1: ครับคราวนี้ชุมชนชาวยิวในประเทศไทยเนี่ยเขามีสุสานของเขา อยู่ในกรุงเทพนะ
0: ครับ
1: ก็คือสุสานแรกของเขาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีกว่า30ปีแล้ว2530กว่าก็คือเขา มีคนที่อยู่ในประเทศไทยและเป็นคนยิวเนี่ยเสียชีวิตเขาก็ได้รับอนุญาตให้ฝังที่สุสานโปรเตสแตนต์ที่เจริญกรุง 72/5 ซอยเจริญกรุง 72/5 แต่ต่อมาเนี่ยเขาได้รวบรวมซื้อที่ดินที่แถวใกล้ๆติดกับสุสานของโปรเตสแตนต์เนี่ยส
0: ุ
1: สานโปรเตสแตนต์เนี่ยได้รับพระราชทานที่ดินจากรัชกาลที่4นะ
0: ครับ
1: นะพระราชทานให้แล้วก็ใช้เป็นสุสานของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ทางสายโปรเตสแตนต์ก็ซื้อแบ่งซื้อมาได้2ไร่ก็มาทำเป็นสุสานตั้งแต่ปี2540แล้วคราวนี้มันเต็มก็ชุมชนชาวยิวเขามีสมาชิกใหญ่โตขึ้น
0: ก็สมทบทุนกัน
1: เขาก็เลยไปหาซื้อที่แล้วก็เขาก็เลยไปซื้อที่เนี่ยที่ตำบลเสม็ดใต
0: ้
1: อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะเห็นว่ามันใกล
0: ้
1: ไปมาสะดวกก็เลยไปซื้อแล้วก็ทางมูลนิธิเขาก็คงจะทำเรื่องขอนิยมอนุญาตอะไรกันอยู่อ่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าได้รับอนุญาตเรียบร้อยหรือยังแต่ว่าเห็นว่ามีนำศพไปฝังที่บางคลาแล้ว3ศพนะ
0: ก็ไอ้ที่เป็นเรื่องก็คือเอาจะเอาไปเพิ่มเลยแหละฮะแล้วก็ไปเข้าผิดไปหาชาวบ้านที่ว่าเป็นคนเฝ้าสุสานนั่นแหละครับ
1: เพราะว่าตามหลักความเชื่อเขาเนี่ยสุสานเขาจะต้องสร้างกำแพงสูงเลยนะ
0: ไม่ให้คนนอกเห็นเลยเหรอครับ
1: ไม่ให้คนนอกเห็นเลยทั้ง4ด้าน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่สุสานของเราที่เจริญกรุงเนี่ยก็จะสร้างสูงเลยมีกำแพงสูงเลยแล้วสุสานก็อยู่ภายใน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของปฏิบัติตามคัมภีร์เขาเรียกว่าหลักปฏิบัติตามคัมภีร์โตรา
0: ครับ
1: และธรรมเนียมยิวเพราะหลุมศพเนี่ยถือเป็นบ้านหลังสุดท้ายถาวรของคนที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนายิวทั้งหลาย
0: ครับ
1: นะ
0: แต่เขาซื้อที่แบบนี้กรณีในพื้นที่ที่เขาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่ติดกับฮามาสติดกับเลบานอนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีกว้านซื้อไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
1: ที่ไหนที
0: ่อิสราเอลเขาเนี่ย
1: ที่อิสราเอลใช่ไหม
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็นนส่วนหนึ่งก็กำลังยึดครองเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นปัญหากันเนี่ยครับ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ถ้าเขาเข้าไปยึดครองว่ามันเขาก็คงจะมีสู่ทรงสู่สาร
0: ครับครับ
1: ถ้าเขายึดครองแล้วนะเขาไม่ยอมถอยอ่ะ
0: ครับโอ้โหแล้วปัญหาก็คือถ้าเกิดมาซื้อลักษณะนี้ในหลายพื้นที่แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันด้านความมั่นคงเหมือนกันนะใช่ไหมครับ
1: ก็
0: เพราะว่าการปักหลักพักค้างอยู่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องไปอีกอ่ะเพราะ
1: ของเราก็เราก็ชาวต่างชาติเขาก็มาตั้งศาสนสถานของเขา
0: ครับ
1: ประกอบพิธีของเขาแล้วแม้กระทั่งว่าตายก็
0: มี
1: การมีการเผาการฝังอะไรของเขาเนี่ยนะเราก็คือถ้าไม่เราไม่เลือกที่รักมักที่ชังอ่ะเราก็อนุญาตหมดใช่ไหม
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าของชาวอิสราเอลเนี่ยคนยิวเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเราโดยเคร่งครัด
0: ครับ
1: แล้วก็มันไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวมันก็ต้องพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยด้วยอย่างถ้าชาวบ้านเขาเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นสุสานแล้วมาอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาขอทำ
0: ประชาคม
1: ฟังเสียงประชาคมหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะพื้นที่เขาถ้าฟังดูนะพูดตรงๆอ่ะทำมาหากินทำอาชีพอยู่แล้วจู่ๆมีสุสานอยู่คนก็กลัวกันนะ
0: ครับคือมันน่าจะเป็นสถานที่เฉพาะในการที่จะอนุญาตหรือเปล่าพี่เพศาน
1: มันควรจะห่างไกลจากชุมชนห่างไกลจากพื้นที่ไปอ่ะ
0: ก็อย่าง
1: แต่สุสานดวงสุสานของคนจีนที่เข้าไปแล้วก็มันก็ห่างไกลไป
0: อยู่ในภูเขาอยู่ในหุบเขาไปนู่นนะฮะ
1: มันไม่มีใครก็ไปตั้งชุมชนตั้งอะไรต่างๆติดพวกนั้นหรอก
0: ครับ
1: ยกเว้นแต่ว่าเขาย้ายล้างป่าช้ากันนะ
0: ครับ
1: ทำพิธีล้างป่าช้ากันเพื่อที่จะพัฒนาเพราะว่าที่ดินมันเริ่มแพงขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไปอย่างอะไรของ ประชาแต่จิ๋ว

0: เรื่องของมูลที่ปอเต็กตึงที่ตอนนี้สร้างเป็นวัดสร้างเป็นใหญ่โตเลยนะ
1: ก็คือประชาเก่าแล้ว
0: ฮะมันเป็นที่ฝังศพเก่าที่ฝังศพเป็นในที่ตั้งห่วงซุ้ยเก่า
1: ครับ
0: แล้วสร้างเป็นวัดซะสวยงามเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Amazing เลย
1: ครับ
0: ผมเห็นดูใน YouTube อ่ะ
1: ครับ
0: แต่เดิมเนี่ยผมรู้จักอันนี้เขาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นปัจฉา
1: เหรอสุสาน
0: เป็นสุสานของคนจีนแต้จิ๋ว
1: แต่เขาอยู่ห่างไกลนะฮะอย่างสุสานคนละญาติที่บรรดาเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะต้องเอาศพไปไว้อะพี่เบสานเพื่อจะรอญาติเขามารับกลับคืนเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนั้นยาวเนี่ยเขาก็ห่างไกลจากชุมชนเลยนะครับ
0: สมัยก่อนกรุงเทพเนี่ยไอ้ที่ตั้งสุสานฝรั่งสุสานสมาคมจีนอะไรต่างๆเนี่ยมันไกลพื้นเที่ยง
1: ครับ
0: มันโอ้โหมันนอกพระนครไปไกลถ้าจะไปต้องเอาข้าวห่อไปกินเอาข้าวกับข้าวใส่ปิ่นโตไปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วแจวเรือไปอ่ะมันต้องประมาณนั้นอ่ะร้านรวงมันไกลอยู่ไกล
1: ก็เดี๋ยวนี้ก็ชิดติดไปหมดแล้วอ่ะ
0: พอเมืองมันลุกเข้าไปมันก็กลายมาอยู่กลางเมือง
1: ก็อย่างกรณีที่ขอนแก่นวัดป่าดุลยารามได้ไหมฮะแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
0: เพราะเดิมก็เป็นอะไรเป็น
1: ที่ไกลปืนเที่ยงอยู
0: ่อ๋อโอเคสมัยก่อนใช่ไหม
1: สมัยก่อนแล้วตอนนี้โอ้โหติดรั้วของวัดเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูงนะฮะเพราะมาอยู่มันกลายเป็นชุมชนไปแล้วมันใหญ่ขนาดนั้นไปแล้ว
0: ก็มีชุมชนอยู่บ้างแต่ว่าเบาบางแล้วก็คนในชุมชนก็ถ้ามีวัดมาตั้งก็ดีมันจะใกล
1: ้ใ
0: ช่ไหมก็มักจะเป็นอย่างนั้น
1: เดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา18 นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับก็มีคุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสุสานเนี่ยนะครับ คุณพนิกานะฮะง่ายๆค่ะการขออนุญาตอยู่ที่ประชาชนกำหนดเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุมัติแต่ที่ต่างประเทศผังเมืองกำหนดและอนุญาตอนุมัติเท่านั้นนะฮะใช่ครับหลักมันต้องอยู่อย่างนั้นแหละอย่างเช่นดาต้าเซ็นเตอร์เองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาพิจารณาเรื่องของผังเมืองกันใหม่ด้วยไหมใช่หรอพี่ไพศาลในส่วนของกท
0: ม.
1: โซนสีในสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีอะไรเนี่ยพื้นที่อยู่อาศัยโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานโดยทั่วไปหรือว่าอะไรมันควรจะอยู่ตรงไหนฮะตัวนี้มันผสมปนเปกันมั่วไปหมดเลยอ่ะเพราะไม่ได้รับอนุญาต
0: คือมันต้องไปจัดชั้นก่อนว่าไอ้ที่เรียกว่า data center เนี่ยจัดให้มันเป็นธุรกรรมประเภทไหน
1: ครับ
0: เป็นเท่ากับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นคลังสินค้าที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ภายในอะไร
1: ครับ
0: เนี่ยมันจะต้องไปตีความให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะรู้ว่ามันจะไปเข้ากฎหมายเก่าของใคร
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าไม่มีก็ต้องเขียนขึ้นมาใหม่นะเขียนขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูว่าจะมอบให้ใครที่จะต้องมาเป็นผู้กำกับดูแลไอ้ระเบียบใหม่ดังกล่าว
1: ก็ที่ประชุมวันนี้ก็เดือนนึงใช่ไหมฮะกรอบนี้น่าจะเห็นชัดเจนเรื่องของระเบียบครับ
0: เขาดูเฉพาะของเก่าเขาก่อนว่าจะมีอะไรบ้างที่เขาจะปรับไปใช้ได้แล้วเป็นของหน่วยงานไหนยังไงบ้างภายในเดือนเนี่ยให้รู
1: ้ครับ
0: กระทรวงอุตสาหกรรมคุณสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้ตรงไหนยังไง
1: ครับ
0: กรมกระทรวงพลังงานท้องถิ่นอย่างกทม.เนี่ยถ้าเป็นกทม.นะ
1: ครับ
0: จะมีกฎหมายมีอะไรยังไงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของกิจกรรมกิจการทางด้าน Data Center นี้บ้าง
1: ครับมีประเด็นเรื่องของหนี้ครูครับวันนี้รัฐมนตรีศึกษาไปคิกออฟอยู่ที่น
0: ครใ

0: ออมสินออมสินลดดอกเบี้ยให้ใช่ไหม
1: จะให้ลดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งเลยครับเป็นเวลา4ปีเร่งรัดโครงการแก้หนี้ครูประกาศลดดอกเบี้ยเหลือครึ่งหนึ่งเบื้องต้นเป็นเวลา4ปีปลดล็อกกรณีผู้กู้เสียชีวิตทายาทคนค้ำไม่ต้องชดใช้โอ้โหอันนี้น่าจะเฮเลยนะเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเพิ่มสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตครูนะครับอันนี้จะชงงบกว่า300ล้านบาทต่อยอดพัฒนาสร้างหอดูดาวท้องฟ้าจำลองอันนี้ออกขยายไปที่นครพนมเขาเป็นโมเดลต้นแบบด้วยฮะก็วันนี้คุณประเสริฐจันทละลวงทองนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่นครพนมนะครับจุดแรกที่ลงไปก็คือไปติดตามโครงการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมตำบลหนองยาดนะครับเป็นอาคารหอดูดาวท้องฟ้าจำลองงบประมาณ120ล้านนะฮะอันนี้ก็คือจะขยายเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยสู่ภูมิภาคนะครับจุดที่2ที่ไปก็คือโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะฮะไปเปิดศูนย์พลังสภานักเรียนสร้างโรงเรียนปลอดภัยนะฮะก็หลังจากกรณีที่กำแพงเพชรหลังจากกรณีที่นนทบุรีแล้วก็อีกหลากหลายปัญหาก็จะไปเอานครพนมเป็นลักษณะเหมือนเป็นโมเดลส่วนที่น่าฟังก็คือประเด็นเรื่องของการลดปัญหาหนี้สินของครูนะฮะการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาทางการเงินทางคุณประเสริฐเนี่ยอธิบายบอกว่านะครับเดี๋ยวทางสำนักงานคณะกรรมการสกสคสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาจำกัดจะเร่งรัดแก้ปัญหาภาระหนี้สินครูครับพี่ไพศาลจะประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูครึ่งหนึ่งรวมถึงจะปลดล็อกกรณีผู้กู้เสียชีวิตทายาทและคนค้ำไม่ต้องชดใช้หนี้ฮะเป็นการดูแลสวัสดิการพัฒนาชีวิตข้าราชการครูป้องกันผลกระทบทางตรงทางอ้อมต่อวิชาชีพครูอีกทั้งก็เดี๋ยวจะให้ชีวิตของครูเนี่ยดีขึ้นไปกว่านี้อีกนะฮะถ้าเกิดว่ามีความมั่นคงไม่ต้องมาจมปลักอยู่กับภาระปัญหาหนี้สินนะฮะอันนี้ที่ทางคุณประเสริฐจันทลุงทองได้อธิบายเอาไว้ครับพี่ไพศาลครับ
0: คุณลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าบอร์ด EVสัปดาห์หน้าเนี่ยสรุปว่าจะเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่10นะจากเดิมเนี่ยจะประชุมกันวันจันทร์ที่7แต่เนื่องจากว่า7 8 9เนี่ย
1: ครับ
0: สภากำหนดไว้จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย70
1: วาระ
0: 2และ3
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการประชุมบอร์ด EV ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็จะเลื่อนเป็นวันที่10
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นจะก็คือมันเป็นจะเป็นช่วงสำคัญไง
1: นะ
0: เพราะว่าจะต้องพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม EV ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ตลอดจนการกำหนดประเภทและผู้ประกอบการรถ EV เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวางแนวทางการดูแลหรือการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มและเป็นไปตามเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยก็คือพูดง่ายๆว่ารถญี่ปุ่นตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการภาษีที่ไปอุปยามหนุน EV ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์จากจีนเนี่ยมันทำให้เขาก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องย้ายฐานออกจากไทยนะ
1: โอ้มีประเทศอื่นมาชวนด้วยไงฮะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ด EV เขาเลยบอกว่าถ้างั้นเขาคงจะต้องหาทางทบทวนละ
1: ครับ
0: เพราะว่ามัวแต่ไปส่งเสริม EV แล้วรถญี่ปุ่นที่เขายังไม่ไป EV เต็มที่เนี่ยเขาจะเสียเปรียบเขาจะถอยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ของใหม่ก็ยังไม่รู้จะได้อะไร
1: ครับ
0: ไอ้ของเก่าที่เป็นรากฐานดั้งเดิมก็จะพลอยเสียหายไป
1: ของใหม่ที่เราได้เนี่ยต้องถามว่าเราได้อะไรได้รถยนต์ราคาถูกซื้อก่อนถูกก่อนซื้อที่หลังถูกกว่าหรืออะไรยังไงพี่ไพศาล
0: ใช่
1: ไห
0: ม
1: เพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยนะครับโอ้โหห่วงโซ่อุปทานของเขาฮะไฟเลี้ยวยางรถยนต์สายพานนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบของรถเนี่ยตั้งกันเป็นโรงงานแล้วจ้างคนงานไม่รู้จักเท่าไหร่ฮะถ้าตรงนี้มันล้มหายตายจากไปเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะครับบ้านเราครับเขาก็เลยบอกว่าได้หน้าอย่าเพิ่งลืมหลังประมาณนี้
0: ครับครับ
1: ครับมีเรื่องเนี้ยพี่ไพศาลที่กรณีคุณเอกนิติท ที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องว่าภาระงานของกระทรวงการคลังเนี่ยถ้ามีคนมาช่วยงานสักหน่อยหนึ่งฮะอย่างเช่นรัฐมนตรีช่วยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็น่าจะทำให้งานราบรื่นไม่ติดขัดเลยถ้าเกิดว่าท่านนายกจะเพิ่มตำแหน่งนี้ขึ้นมาวันนี
0: ้ก็ตอนนี้มี3คนที่ไม่มีช่วยเลยนะ
1: ครับ
0: ก็มีคุณสุภจีมีรัฐมนตรีต่างประเทศ
1: แล้ว
0: ก็มีคุณศรีเนี่ย3คนนอกนี่แหละ
1: ครับคุณเอกดิติคุณศรีศักดิ์คุณสุภจี
0: ซึ่งได้เป็นรองนายกทั้ง3
1: ครับ
0: แล้วก็ควบว่าการโดยไม่มีรัฐมนตรีช่วยเลย
1: โอ้โหแล้วแต่ละกรมอ่ะใช่ไหมพี่ไพศาลที่ผ่านมาเนี่ยคลังเคยมีไหมพี่ไพศาลที่ว่ารัฐมนตรีว่าการคนเดียวเลยโดยไม่ต้องมีช่วยฮะ
0: นึกไม่ออกเลยโดยปกติแล้วจะมีช่วย
1: ใช่ไหมครับ
0: บางยุคช่วยสามคนสองคน
1: ใช่ครับ
0: คน
1: โอ้โหภาระคนเดียวดูแลอย่างเงี้ยนะครับเอาอย่างคมนาคมเนี่ยมันจะมีสายเมื่อก่อนนะสายสื่อสารสายทางน้ำสายทางอากาศเนี่ยนะต้องมีรัฐมนตรีช่วยหลายท่านนะมหาดไทยเนี่ยคือมีต้อง 4-5 คนนะรัฐมนตรีช่วยครับ
0: เคยมีเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ครับตอนนี้ก็เท่าไหร่3ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับแต่ครั้งนี้ยังไม่มีผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนายกไงฮะกรณีคุณเอกนิติเนี่ยประสงค์อยากจะได้รัฐมนตรีช่วยคลังมาช่วยงานนายกบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็ท่านก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่นะฮะคุณเอกนิติค
0: ุ
1: ณสุปจี
0: มีผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ก็นั่นไงคุณสันติธารเสถียรไทยเสถียรไทยใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วทุกคนที่ดึงมาก็ตรง
0: ชาชีพเลยแล้วก็ลูกชายของอาจารย์ไตรลงก็มาช่วยอยู่นะ
1: ครับ
0: ด็อกเตอร์ลูกด็อกเตอร์ไตรลงนี่ก็3 4ใช่ไหม
1: ครับ
0: ลูกชายก็5 4อ่ะเบญจรง
1: ค์เบญจ
0: รงค์ด็อกเตอร์เบญจรงค
1: ์ครับ
0: สุวรรณคีรี
1: ครับ
0: 5 4ภูเขาทองพ่อคุณพ่อนี่3 4ภูเขาทอง
1: ครับ
0: ลูกชายก็5สีภูเขาทอง
1: อ๋อไตรเลยนะฮะคุณพ่อไตรคุณลูกเบญ
0: พ่อไตรไตรรงคุณพ่อเบญจรงค
1: ์เบญจรงค์
0: ดร.เบญจรงค์
1: ครับ
0: สุวรรณคีรีก็มาช่วยคุณเศรษฐาผมเห็นเดินตามกันอยู
1: ่
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ละคุณเบญจรงค์
1: ครับ
0: เนี่ยที่มีประกาศแต่งตั้งไปล่าสุด
1: ครับ
0: ก็ไปทำหน้าที่เป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: ครับ
1: ก็ท่านนายกบอกว่ายังมีผู้ช่วยอยู่นะฮะแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยนะแต่อนาคตแล้วแต่สถานการณ์ฮะหากต้องการจะมีคนมาช่วยงานในส่วนนี้จะเป็นคนนอกหรือคนในพรรคเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงพี่ไพศาลเดี๋ยวต้องพักกันครู่นึงนะพี่ไพศาล
0: ช่วงหน้าดูหุ้นกันครับ
1: ครับ
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศนะคะอยู่กับ2จอนะคะดีเจกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับเจดงครับจ้ามอนกิศวภาคครับ
2: อยู่กับเราไปจนถึง2ทุ่มนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ฟังเราทั่วประเทศเลยนะคะผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่าย FM 95ค่ะ
3: ครับพี่ศศิมาบอกดีนะอ่านข่าวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแล้วก็หัวเราะมานะให้มันดีจริงนี่มันชดครับพี่ที่วันนี้บอกสวัสดีคุณจันแรมคุณจามอนนะครับ
2: 2จอ
3: นะนี่

0: เป็นชื่ออำเภอเหรอ
1: ชื่ออำเภอนะครับผมมาค่อยๆทยอยอ่านกันไปแล้วกันนะพี่ๆวันนี้อยู่กัน70กว่าท่านนะครับแล้วก็อีกเป็นล้านเลยนะฮะทางวิทยุนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะถ้าใครอยู่บนรถก็อดทนหน่อยเนาะวันศุกร์ค่อยๆไปไม่ต้องรีบกันมาลุยข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: ทหารเดินจากเรืออับราฮัมลินคอนไปแท็กทูกันใช่ไหมสักแท็กทูกันโอ้ก็มี2นายนะมีทหารอีกบางคนนะ
1: ไปไหน
0: ไปเมาอ่ะโอ้ไปเมา
1: แล้วมันเสียภาพลักษณ์ใช่ไหม
0: ไม่เป็นไร
1: หรอ
0: ทะเลาะกันแล้วก็มีเหตุทะเลาะกันเมาแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องกันไงถูกส่งกลับขึ้นเรือไปเลยอ่ะ
1: เ
0: นี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่4 5 6ก็3วันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วอดเลยนะคะอันนี้มันเป็นรายงานข่าวไม่ใช่ของไทยนะของไทยคงไม่ได้รายงานเป็นข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศอินดิเพนเดนต์ของอังกฤษรายงานบอกว่ามีทหารสหรัฐ2นายถูกส่งตัวกลับขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่จอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือสัตหีบนั่นแหละนะคะหลังจากที่ต้องมาอยู่2 3 4 5 6 5วันเนี่ยส่งกลับแล้วแต่เมื่อคืนนะคะทหารสองนายนี้เขาบอกไม่ได้เปิดเผยรายชื่อเปิดเผยชื่อแหละจะถูกจำกัดบริเวณให้อยู่แต่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือจากนี้ไปนะคะเพราะว่าทางสำนักข่าวเขารายงานบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะ3กันยายนเนี่ยมีพลเมืองคนไทยนี่แหละโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีทหารสหรัฐสองนายนะชกต่อยกันอยู่บริเวณใกล้กับบาร์แห่งหนึ่งในเมืองตอนเวลาตีหนึ่งครึ่งตำรวจไทยก็เลยไประงับเหตุนำตัวทหารอเมริกันทั้งสองคนเนี่ยไปที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมไทยสหรัฐซึ่งเขาตั้งกันอยู่ที่ร้านฮาร์ดล็อกคาเฟ่ในเมืองก่อนจะส่งตัวกลับไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินเจ้าที่ไทยก็บอกว่าโอ้จริงแล้วเป็นเพื่อนเพียงเรื่องเล็กน้อยเองทหารสองคนเมาไงเมาก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เลยต่อยกันชกต่อยกันเนี่ยแต่ว่าเขากลัวว่าเรื่องอ่ะอาจจะบานปลายได้เขาเลยส่งกลับไปบนเรือแล้วสองคนนี
1: ้ก็ทะเลาะวิวาทอ่ะเนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นะครับแหมกลางค่ำกลางคืนสาวๆที่เที่ยวสถานบันเทิงนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนไปแหละนะยุคนี้นะเพราะว่าพอไปที่อโคจรนะก็เจอคนมากหน้าหลายตาบางคนเขาก็ไปเพื่อพักผ่อนแต่บางคนก็ไปเพื่อจ้องสาวบางคนก็ไปเพื่อหวังเลยเอาหวังเลยว่าคืนนี้เนี่ยฉันต้องได้อ่ะยอมรับกันตรงๆนะครับล่าสุดที่ขอนแก่นนะครับตำรวจไปตามจับ3วัยรุ่นมอมผู้หญิงแล้วหิ้วผู้หญิงไปขืนใจถ่ายคลิปไว้ด้วยแล้วตำรวจรู้ได้อย่างไรติดตามข่าวนี้กันนะครับทางรองสวปนะครับสพเมืองขอนแก่นรับแจ้งนะครับแล้วก็บุกไปจับกุม3คนแม่กำลังแบบกลัดมันเลยคนหนึ่งอายุ22ชื่ออนุรักษ์คนที่2อายุ19นะฮะชื่อณัฐชัยและคนที่3ก็อายุ19เช่นเดียวกันชื่อประกิตนะครับโดนจับในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทําชําเรานะครับคือตำรวจ191เนี่ยเขาได้รับแจ้งนะครับนะว่ามีน้องอายุ20ปีนะครับโทรศัพท์ไปแจ้งความนะว่าเพื่อนของเขาถูกผู้ชาย3คนหิ้วไปที่หอพักแห่งหนึ่งขอให้ตำรวจรีบไปช่วยเพื่อนหนูด้วยนะครับพนักงานสอบสวนก็จดรายละเอียดอยู่ที่ไหนยังไงรีบไปตรวจสอบที่หอพักตามที่ได้รับแจ้งบุกขึ้นไปเคาะก๊อกๆๆนะฮะผู้ชาย3คนอยู่ในห้องกับน้องคนที่โทรมาเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ในห้องกันจริงๆนะฮะตำรวจก็บอกให้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็มาไล่เรียงถามฝ่ายหญิงดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องก็เลยบอกว่าน้องเนี่ยมาเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนผู้หญิงไปกัน2คนแต่ตอนร้านปิดมีผู้ชาย3คนอาสาพาเธอมาส่งที่หอพัก นะฮะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเธอก็มึนๆเมาๆด้วยแหละนะครับก็จำไม่ได้เลยนะว่าขึ้นรถไปกับผู้ชาย3คนนี้ได้ยังไงแล้วเพื่อนไปไหนพอมาถึงห้องผู้ชาย3คนไม่พูดไม่จาอะไรครับจับเธอลงไปนอนที่ที่นอนมีคนหนึ่งถือโทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอไว้อีก2คนพี่ว่าทำอะไรล่ะก็นั่นแหละครับคุณฟังก็นั่นแหละครับอีก2คนนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่เมาไม่ได้สติแล้ว
0: ไปเที่ยวเราเนาะ
1: เออแล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะ

0: พอมันเสร็จกิจได้พวกนี้นะเออวิ่งหนีวิ่งออกจากหอ
1: ถ่า
0: เล
1: ยเอ
0: ย
1: าไว้ไปขายนั่นน่ะพี่ว่าน่ะ
0: เป็นไปได้หรือเอาไว้แบ็กเมลเพื่อแบบเอ้ยพรุ่งนี้ถ้าไม่มาอีกเนี่ยโดนนะมันก็เป็นไปได้นะครับเออนะก็ขออภัย3คนนี้มันยังอยู่เธอก็เลยเนี่ยแหละฮะเออนะรีบวิ่งออกมาจากหอนะมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ขี่รถไปมาให้โทรศัพท์หาเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็โทรไปนะแจ้งตำรวจอุทาหรณ์นะนี่ก็ถือว่าขนาดไปกับเพื่อนแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: บางทีเพื่อนก็เมาด้วยอ่ะก
0: ็บางทีก็เมา
1: เมาด้วยกัน
0: ก็ไม่ว่านะเมาเลยแต่ว่าต้องดูแลตัวเองให้ได้แล้วกัน
1: แล้วก็ต้องมีคนนะมีเพื่อนเอาเพื่อนสักคนหนึ่งอ่ะให้เป็นคนแบบดูแลเพื่อนได้อ่ะ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ใช
0: ่
1: ไปด้วยกันทั้งหมดเลย
0: ก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ยงใส่ยาอะไรให้เราแบบถึงขนาดว่าโซซัสโซเซหรือเปล่านะ
1: ว่าเดี๋ยวนี้มันมียาพวกนี้เหรอ
0: มีพี่ยังมีอยู
1: ่รอยาที่ว่ากินแล้วมันเกิดอะไรเหรอ
0: พวกอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เนาะเราก็โตมากับการแบบไม่ได้เที่ยวกันอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลย
0: อ๋อต่อโลก
1: อ๋อต่อโลก
0: เที่ยวงานวัดกินหมายฝันดูรถไต่ถังเข้าบ้านผีสิงคนเนี่ยตกใจเราไม่ได้ตกใจผีสิง
1: ว้ายมันหลอกด่าเราบอกไอ้ดงไอ้ดงเนี่ย
0: เดินเดินกันอยู่แล้วไม่ได้ตกใจผีนะฮะโอ้ตกใจกันเองฮะแรงพี่เราเล่น
1: อ้าวกรมอุตุเนี่ยวิทยาบอกว่าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งให้เรามาระวังใน6จังหวัดนี้นะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยแหละค่ะก็คือในทางธรณีพิบัตินะคะกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนมาแล้วว่าให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องใน6จังหวัดนี้นะคะให้คาดการให้เตรียมการเอาไว้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนเยอะอาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าได้ก็คือ 1. แม่ฮ่องสอนตาก 2. จังหวัดตากนะคะ 3. จังหวัดเพชรบูรณ์ 4. กาญจนบุรี 5. จังหวัดตราดนะคะ 6. จังหวัดเลยนะคะใน 6 จังหวัดนี้นะคะอาจจะเกิดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักมากนะคะมาก็คงจะใน6จังหวัดนี้คงหลายวันแล้วแหละอาจจะสะสมนะคะแม่ฮ่องสอนนี่ใช่เลยตากด้วยตากเพชรบูรณ์กาญจนบุรีตราดมีทั้งตากแล้วก็ตราดด้วยนะตราดด้วยแล้วก็เลยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดธรณีพี่ภัยเกิดธรณีพี่บัตรภัยขึ้นเนี่ยนะคะเจ้าที่คงจะเข้าไปช่วยให้อย่างทันท่วงทีนะคะแต่ว่าขอให้ช่วงนี้เนี่ยให้มีอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ไปช่วยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คนเลิกลากันไปแล้วเนี่ยนะก็ใช่ว่าจะทำใจได้กันเสมอนะแต่ก็การไปทำอะไรแฟนเก่าภรรยาเก่าเนี่ยนะก็ต้องรับกรรมไปนะฮะนี่ฮะวันนี้สามีเก่านะเห็นอดีตภรรยาไปโพสต์ว่ากำลังมีชีวิตรักนะกับผู้ชายคนใหม่กำลังจะมีความรักในเส้นทางใหม่ไม่พอใจนะโกรธยังโกรธอยู่ยังหึงอยู
1: ่ยังรักอยู่เหรอ
0: ขับรถเอารถเก๋งพุ่งชนจักรยานยนต์ของเมียนะฮะแล้วจะถอยมาเหยียบซ้ำอย่างนั้นเลยอ่ะโ
1: อ
0: ้คนเราเนี่ยทำไมฮะเขามีชีวิตใหม่นี่มันไม่ได้เลยเหรอนี่พี่กวยดูกล้องวงจรปิดจับภาพนี่คือพุ่งชนนะ
1: กะเอาให้ตาย
0: เนี่ยนะกะเอาให้ตายเลยผู้หญิงเนี่ยตัวกระเด็นแล้วจะถอยมาเหยียบซ้ำอ่ะเขาแค่โพสต์ว่าเขากำลังมีรักใหม่อ่ะเออฟิลขาดเพราะว่าเคยไปง้อแล้วฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีหนุ่มกำแพงเพชรนะครับวันนี้สภ.คลองขุงรับแจ้งนะครับว่าเกิดเหตุบริเวณหน้าธนาคารที่ท่ามะเขืออำเภอคลองขุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็พบหญิงสาวได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับอายุ39ปีนะถูกนำส่งโรงพยาบาลคลองขลุงส่วนคู่กรณีคืออดีตสามีขับรถหนีไปครับไปไล่วงจรปิดดูพบว่าเป็นรถเก๋ง Honda Civic คนขับอายุ41นะพอเห็นรถแล้วก็จำได้เลยว่าเป็นใครนะก็เป็นอดีตสามีของเธอเองนะครับ

0: โอ้โหพุ่งชนแล้วจะถอยซ้ำเคราะห์ดีเหมือนกันต้องบอกว่าโชคดีใช่ไหมพี่ขวัญบอกเคราะห์ไม่มีดีนะ
1: ไม่มีดี
0: โชคดีนะฮะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยอาการปลอดภัยนะครับก็มีบาดแผลแขนขาทั้งสองข้างคือไอ้จังหวะถอยมาซ้ำเนี่ยยังดีว่ามันไม่โดนนะแม่นะฮะโอ้โหดีว่าขาแข้งไม่หักนะครับเลิกลากันไป2เดือนอดีตสามีพยายามง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่เอาแล้วนะครับบล็อกการติดต่อทุกช่องทางจนกระทั่งนะฮะฝ่ายชายเนี่ยมาเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังเริ่มต้นชีวิตรักใหม่นะครับทั้งคู่เนี่ยเขามีลูกด้วยกันด้วยน
1: ะ
0: ฝ่ายชายเนี่ยแชทมาหาลูกสาวนะครับนะก็ปรากฏว่าจะมาขอคืนดีแหละนะครับฝ่ายหญิงไม่ยอมนะไม่ยอมนะครับล่าสุดตำรวจเนี่ยตามตัวฝ่ายชายเจอแล้วครับเขายอมรับครับว่าเขารักภรรยาคนนี้มากนี่รักนะนี่รักนะพี่กวย
1: แล้วเหตุผลที่เลิกกันล่ะถ้ารักมากแสดงมันต้องมีอะไรแหละถึงขั้นต้องเลิกกัน
0: อ
1: ่ะ
0: นะไม่
1: เราจะไปรู้ได้ไงตัวเองก็พูด
0: คือเขาบอกอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีปากเสียงกันบ่อย
1: นั่นนะ
0: นะจนในที่สุดก็แยกทางกันแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยยังไงก็ไม่เอาแล้วก็อารมณ์พี่ร้อนอย่างเงี้ยดูดิ
1: ค่ะ
0: นี่พี่ร้อนขนาดนี้ขนาดพี่บอกพี่รักเขานะเนี่ย
1: ค่ะ
0: จุดที่ทำให้ฟิลขาดคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายหญิงไปโพสต์โซเชียลให้ตัวเองเห็นแถมยังส่งข้อความเสียงมาในไลน์บอกว่าฉันไม่กลับไปคบกับเธอแล้วนะนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุให้สลิงแตกครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: สลิงนี่มันคือที่หลอดฉีดยาป่ะดง
3: ใช่
0: ใช่ไหมตัวสายมัน
3: สลิงสลิง
1: ฮะ
0: อ๋อไอ้สลิง
1: ต้องฉีดอ่ะ
0: แตกคือมัน
1: นี่อะไรนะหึงโหดใช่ไหมหึงโหดนี่มาดูคนนี้กว่าโอ้แห่สมัครเป็นคุณนายกันเพียบเลยมีร้อยตำรวจโทรคนหนึ่งนะเป็นตำแหน่งอดองสารวัตรปราบปรามและป้องกันที่โรงพักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีไปออกของโหนกระแสเมื่อวานเนี่ยว่าเนี่ยมีปัญหาว่าถูกผู้หญิงคนรักเนี่ยอยู่กินกันนะจดทะเบียนสมรสได้24ปีแต่แอบไปแซบกับผู้ชายคนอื่นเป็นครูสอนขับรถไงจนหมวดคนนี้รู้แล้วก็เลยหย่าแหละหย่ากันเรียบร้อยจดทะเบียนหย่าปรากฏว่าหลังจากไปออกรายการหนกระแสเนี่ยก็บอกว่าเปิดรับหัวใจเลยเอ้าใครอยากจะเข้ามาดามหัวใจมาเข้ามาเป็นคุณนายเนี่ยนะข้อความเขามีบอกเลยหมวดสมภพบอกเงี้ยใครเข้ามาก็ได้คุณสมบัติที่จะเข้ามาแทนที่อดีตภรรยาเนี่ยนะคะจะให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทรถยนต์1คันบ้านที่อยู่ในปัจจุบันก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะหลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยแต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องไม่นอกใจไปมีชายอื่นอายุก็สัก 30-40 ปีไม่ติดนะถ้าจะเป็นแม่ไม้เคยมีลูกมาก่อนก็ไม่เป็นไรนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ให้ทางเฟซบุ๊กของนักข่าวที่เมืองนนท์เนี่ยไปสกรีนให้สาวๆสมัครเข้าไปผ่านไม่แค่6ชั่วโมงนะ 3,000 กว่าคนสมัครไปอ่ะ
0: ครับผม
1: แอดมินแทบแตกเลยแอดมินบอกโหตายแล้วถึงกับตกใจตอบไม่หมดกันเลยทีเดียวโอ้ยหมดสมควรก็โอ้ตัวเองเนี่ยนะยิ้มอย่างมีความสุขเลยอ่ะมีคนเข้ามาทักว่าอยากจะเป็นคุณนายของผู้หมวดนะคะป่านี้ไม่หยิบเป็นหมื่นแล้วหรือ
0: ครับผม
1: ก็ดูที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มาเยอะ
0: จะเรื่องยังไงล่ะทีนี้ 3,000 คนเลยเรื่องไม่ถูกเลยนะ
1: ต้องมีสักคนหนึ่งแหละนะขออวยพรให้ผู้หมวดสมภพเจอคนที่รักจริงแล้วกันไม่นอกใจแล้วกันนะมีคนสมัครมาตั้งเยอะขนาดเนี้ยอย่าเลือกนักมัดไม่แล่ล่ะ
0: อย่าเลือกผิดล่ะ
1: อย่าเลือกผิดอย่างเนี้ย
0: ดูดี
1: ๆ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
5: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วย

0: พริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: Pulsar โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครโลกทิพย
9: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
10: มหานครรอบทิศอันดับ5
11: ทักทายนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่เอิร์กนะครับรักแต่เจ้าชู้ไม่ขออยู่ด้วยเด้อ พี่เซซิมาว่างั้นเนาะนะครับนะเอามาต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่จบนะฮะอันดับ5นะครับขอนแก่นตอนนี้เห็นพี่นักข่าวประจำจังหวัดนะใน Facebook อะพี่
12: ค
11: ่
12: ะ
11: โอ้ยน้ำนี่ขึ้นมาครึ่งล้อนะในเมืองนะ
12: ใน
11: เขตเทศบาลเมืองตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักนะครับวันนี้นะตอน 4:00 น.นี่เองนะครับฝนตกหนักลงมา1ชั่วโมงติดต่อกันนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนนนะฮะหน้าเมืองนะครับช่วงหลังห้างแฟรี่พลาซ่าเนี่ยเขาบอกว่าน้ำขังประมาณ30เซนรถเล็กนี่สัญจรลำบากเลยนะครับมีรถจักรยานยนต์ดับเพียบเลยนะเพราะน้ำเนี่ยมันเข้าหัวเทียนนะครับก็มีขยะลอยเต็มเลยพี่ไปอุดตันฝาท่อระบายน้ำยิ่งทำให้น้ำเนี่ยระบายลงช้าเข้าไปใหญ่เลยเช่นเดียวกับถนนรอบบึงแก่นนครนะครับน้ำท่วมผิวถนนประมาณ20เซนเช่นเดียวกันเฮ้ยทำไมที่ขอนแก่นขยะเยอะทั้งขยะพลาสติกกระดาษเศษไม้นะครับลอยไปอุดตันท่อนะฮะก็อย่างที่พี่กวยบอกนะครับว่าช่วงวันที่4ก็คือวันนี้นะจนถึง7กันยายนนะครับภาคอีสานตอนบนเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเตรียมรับมือกันด้วยนะครับ
10: มหานครรอบทิศอันดับ4
12: อุ๊ยอันดับ4มีการสวมสิทธิ์อย่างนี้ด้วยได้ด้วยนะบ่อๆบ่อยดง
11: ครับผมเรื่องอะไรครับพี
12: ่เซอร์คือหมอเนี่ยเอาเขาเรียกเอาชื่อคนหนึ่งอะไปสวมสิทธิ์แล้วก็ไปเบิกยาลงในหมายของรัฐเสียหายเป็นเยอะทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ31ปีพร้อมกับครอบครัวเนี่ยพาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองเนี่ยแล้วก็ทนายด้วยไปติดตามความคืบหน้าร้องเรียนบอกว่ามีแพทย์หญิงชื่อดังแห่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดระยองนะคะบันทึกประวัติการรักษาว่าเป็นโรคร้ายแรงถึง3โรคทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาโรคนี้เลยนะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การสมัครงานเนื่องจากว่าตัวเองก็เลยมีประวัติการเจ็บป่วยปรากฏอยู่ในระบบอ่ะแล้วยาเนี่ยก็แพงนะที่ไปเบิกจากรัฐมาตัวเองไม่เคยรู้เรื่องเลยก็เลยสงสัยว่ายาที่หมอแพทย์หญิงคนนี้เบิกไปเนี่ยจากโรงพยาบาลของรัฐอาจนำไปใช้ในคลินิกของแพทย์หญิงคนนี้วันนี้ก็เลยมาร้องเรียนจากร้องเรียนกับทางสภ.เมืองระยองให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญานะคะหนุ่มคนนี้นะ37ปีเนี่ยก็เล่าย้อนหลังไปว่าตั้งแต่ปี54แล้วเคยไปรักษาที่คลินิกหนึ่งนะคะเพราะปวดหัวตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะก็เลยไปรักษานะคะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพเนี่ยก็ไปแล้วก็ไม่เคย

0: เลยไปรักษาอีกเลยจนกระทั่งปี67ผ่านมานานมากเลยนะก็ไปรักษาที่โรงที่คลินิกนี่แหละปรากฏว่ามีหมอคนหนึ่งหมออีกคนหนึ่งอ่ะมาตรวจแล้วในเวชระเบียนอ่ะพบว่าตัวเองมีประวัติการรักษาทั้งโรคไตโรคเบาหวานโรคแพ้ภูมิตัวเองมากมายไก่กองเลยอ่ะก็เลยเอ๊ะทำไมอ่ะใครในครอบครัวใครเป็นโรคพวกนี้หรอนะคะก็เลยสงสัยนะคะก็เลยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้มีการดำเนินการเพราะว่าไปเบิกยา
1: เหมือนชื่อตัวเองเนี่ยโอ้โหเบิกยาอะไรมาเต็มเลยใช่ไหม
0: เออเบิกยาเยอะมากเลยแล้วก็เอ๊ะแล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ยมูลค่าหลายล้านบาทเลยดง
1: วันนั้นฟังหมอเขาบอกว่าอันนี้ฝั่งของหมอนะเขาบอกเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนไข้คนอื่นนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นยาที่สามารถเอาไปช่วยชีวิตของคนอื่นได้นะ
0: มันได้เหรออย่างเงี้ยไปขายไงในคลินิกตัวเองไง
1: ครับผม
0: อู้ตายแล้วเนี่ยอู้ต้องตรวจสอบให้ดีๆเลยเนี่ย
1: ครับวันนี้มีผลไหมกำลังตรวจสอบอยู่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เพราะว่าทางเขามาติดตามความคืบหน้าเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยกำลังจะดำเนินการสอบสวนแล้วก็ติดตามคำพิพากษาให้ถึงที่สุดเลยว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรมันเสียหายอย่างร้ายแรงนะทำแบบนี้เลย
1: เอาให้เคลียร์นะพี่ดาวมันถูกมันผิดยังไงครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอาจับได้แล้วนะพี่นะครับนี่ฮะเพื่อนบ้านที่ไปขโมยไก่ชน
0: ไก่ชน
1: เออขโมยไก่ชนของเพื่อนบ้านน่ะแล้วไก่ชนตัวนี้เขาเอามาเป็นแม่พันธุ์นะครับเพื่อนะเพาะลูกขายด้วยเขาตีราคาไว้ที่ประมาณครึ่งหมื่นหรือว่า 5,000 บาทเนี่ยทีนี้ไก่ชนเขาเนี่ยหายออกจากบ้านไปนะครับก็ไปตามหาก็ปรากฏว่าไปเจออยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านแต่เจอในสภาพที่แบบจับถอนขนแล้วอะเหลือแต่ตัวอยู่ในถุงกระสอบแล้วกำลังจะย่างกินน่ะนี่ฮะล่าสุดเนี่ยนะครับจับได้แล้วนะครับถึงขนาดต้องไปปิดล้อมกันเลยนะเพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้หนีขึ้นป่าไปฉายาเขาคือเสือบอลเบาะแดะดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะ ฉายามันต้องแบบโอ้โหเสือบอลอุดรอย่างนี้เลยเพราะเขาคนอุดรไงนี่ฉายาเสือบอลเบาะแดะ
0: เบาะแดะตั้งชื่อใหม่นะจะเป็นเสือเนี่ยเอ้ยมันเข้มๆหน่อย
1: ก็จนมุมนะครับก็เสือบอลเนี่ยนะครับนะก็รับสารภาพครับว่าไปขโมยไก่ชนของเพื่อนบ้านมาจริงๆนะก็ทำการถลกหนังแล้วก็ตระเวนเร่ขายตามในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะขายแค่ร้อยเดียวดูดินะครับปรากฏว่าพอเจ้าของเข้ามาตามหาจนเจอเนี่ยนายบอลเนี่ยกลัวก็เอามีดไปขู่นะครับเอามีดไปขู่ว่าจะทำร้ายนะอย่ามาจับเขานะแล้วก็หลบหนีขึ้นป่าไปนะครับก็สุดท้ายตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะครับก็ไปตามจับมาได้เบื้องต้นเนี่ยเตรียมแจ้งข้อหาลักทรัพย์พกพาอาวุธมีดนะครับรวมถึงเดี๋ยวเอาตัวไปหาสารเสพติดด้วย
0: ค่ะ
1: ก็เตรียมเล่นคดียาอีกนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: 2นะคะอันดับ2ไปที่นี่เลยเขาบอกว่าตอนนี้โอ้ยมีหมอปลาหมอคางดำเลยไปแพร่ระบาดอยู่ที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หรือเปล่าสบายใจได้นะคะเพราะว่าทางกรมประมงเขาไปตรวจสอบแล้วผลออกมาแล้วนะคะว่ายังไม่พบว่ามีปลาหมอคางดำนะคะระบาดอยู่ในพื้นที่เลยนะคะพิสูจน์กันแล้วว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วทั้งไปวางเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเขาบอกว่าไม่พบปลาหมอคางดำเลยเจ้าที่ได้วางเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยสะดุ้งตาข่ายดักปลาทำการตรวจสอบแล้วก็ยังไม่พบนะคะแต่ก็ได้ให้ชาวประมงในพื้นที่เขื่อนลำปาวเนี่ยร่วมกันเฝ้าระวังนะคะหากพบปลาที่มีลักษณะคล้ายให้รีบแจ้งทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ทันทีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าชาวประมงอะไปดักเจอแล้วบอกปลาหมอคางดำหมอคางดำแต่ที่อ่างเก็บน้ำคล้ายเป็นแค่ปลาที่คล้ายปลาหมอคางดำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลานิลแล้วก็ปลาพื้นถิ่นเท่านั้นเองอย่างนี้ตามเนี่ยเพื่อความมั่นใจก็จะวางตาข่ายตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก2สัปดาห์แม้แต่ว่าตอนที่นักข่าวต่างว่าส่งมาดงพวกชาวบ้านท่านนั้นบอกมาสิมีปลาหมอคางดำมันนี่จะจับทำปลาให้หมดเลย
1: เขาไม่กลัวว่า สีแวดล้อมจะเสียนะ
0: เออพี่ก็ดูแล้วเขาก็จับขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมีคางดำๆแต่ชาวเนี่ยกรมประมงไปตรวจแล้วว่าไม่ใช่เออแต่ว่าชาวประมงเนี่ยไม่กลัวเลยมาเลยมันเลยเดี๋ยวจะเอาทำปลาให้หมดเลย
1: ครับ

0: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: พรบอกฟังอยู่พิษณุโลกนะครับขอบคุณนะฮะพี่เหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหน้องๆไม่น่าอย่างนี้เลยโรงเรียนเดิมเลยครับเทพศิรินทร์นนท
2: ์อ้าว
1: แต่ไม่ได้พกปืนมานะแต่โพสต์รูปปืนลงใน X ของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ
2: เขาเพิ่งจะกลับมาเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี
1: ้วันนี้ถึงจะต้องส่งสายตรวจสภ.ปลายบางลงพื้นที่ไปเชิญตัวเด็กมาเชิญผู้ปกครองมา
2: อันนี้ปวดแล้วเนี่ย
1: สอบถามเด็กบอกขอโทษครับผมไปเอารูปมาจากในเน็ตเอามาโพสต์ลงเล่น
2: ๆไม่ดีเลยไม่ดีเลย
1: ไล่บี้พ่อแม่ไปว่าพ่อแม่มีปืนจริงหรือเปล่าที่บ้านไม่มีนะครับไม่มีปืนที่บ้านไม่มีปืนก็เลยตักเตือนทั้งตัวเด็กตักเตือนผู้ปกครองไปนะครับว่าช่วงนี้เพิ่งเปิดอาทิตย์แรกแล้วมันเป็นเรื่องอะไรว่าโรงเรียนคือถ้าเป็นโรงเรียนอื่นเรายังพอเข้าใจนะพี่ว่าเด็กมันก็อาจจะแบบว่าพฤติกรรมเรียนแบบแต่โรงเรียนคุณเพิ่งเกิดเรื่องนะครับ
2: ใช่
1: ทำไมน้องๆถึงเล่นแบบนี้นะเนี่ยตำรวจก็เลยอบรมนะครับทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองไปนะฮะก็ต้องถือว่าตำรวจเขาไวนะครับที่มีคนแจ้งแล้วรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงที่แบบนะยังเหตุการณ์มันสดๆร้อนๆ
2: อ
1: ่ะนะ
2: เอ๊ะดองที่มาคิดนี่ที่ว่าอันนี้เคยให้ออกใช่ไหมให้ออกไปแล้ว
1: ครูให้ออก
2: ให้ออกไปแล้ว
1: ที่ให้เด็กไปแก้ผ้าหน้าห้องไงนะครับ
2: ค่ะ
1: ให้ออกไปแล้ว
2: อ่ะเดี๋ยววันจันทร์มาพบกันใหม่เนาะ
1: กับ
2: น้องดองกับน้องบอย
1: สลับกันมานะครับวันนี้ไปแล้วครับพี
2: ่
1: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลและพระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ในวันนี้มีพระราชสิริวัชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 นจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลภูการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานี

0: และวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับพกรเวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตปศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสนหาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับพกรเวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิรพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางนี้สำนักพระชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศสำนักพระราชวัง
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื่อนให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สามเพลงนะครับที่มีความโรแมนติกสูงมากเลยนะครับดาวดวงเดิมนะครับนะแต่จะสำคัญมากเลยนะครับถ้าเราได้ดูกับคนพิเศษเนี่ยนะครับความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปนะครับอุ้ยหวานหวานนะครับผมนะครับสุขแห่งชาติเนี่ยเรามาเต็มอยู่แล้วนะครับลูกพี่ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่จะนอนฟังเพลงสวยๆนะครับหรือว่ากำลังทำงานกำลังขับรถกลับบ้านกำลังเดินทางไปส่งของนะครับรับรองจัดเต็มจัดพริ้วแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมบอกชื่อเพลงก่อนครับลูกพี่นะฮะ3เพลงนะมีดาวดวงเดิมนะจากน้องดาน้องนันแล้วก็น้องเบนซ์นะฮะมีโกดำนะครับว่า37กับไม้เมืองนะครับรวมถึงจารึกไว้นะครับน้องน้ำเตยฟิชเชอริ่งกับสยามโมนะครับนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพาสนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับรูปีกับรูปีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่นะครับจะนอนฟังเพลงก็ได้คือเอางี้นะตอนนี้ใครที่นอนสวยๆอยู่นะครับก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้เฮียบรรยากาศแถวบ้านน้ำค้างกำลังลงเลยนะอากาศเย็นเย็นเย็นสบายมากเลยนะครับแล้วก็จิบนมร้อนอยู่นะครับแล้วฟังเพลงไปด้วยฟินมากเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาบอกให้ชาวคณะรู้ว่าเนี่ยพี่กำลังแบบอวดเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยนะครับบางคนทำงานอยู่อะไรเงี้ยนะครับคือมันต้องมีแบบทุกอารมณ์จริงๆนะใครที่ทำงานก็ลุยงานต่อนะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนนะส่วนใครที่พักผ่อนก็มันก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้มัน2ทุ่มกว่าแล้วนะครับนะคือเขาเรียกว่าทำงานตามหน้าที่ของตัวเองนะฮะใครพักก็พักใครทำงานก็ลุยกันต่อนะแต่ลูกทุ่งมหานครอย่าลืมนะว่าอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็เรียนเชิญเลยฮะตอนนี้ลูกพี่ก็แวะเข้ามาก่อนนะฮะสวยๆนะสัก2นาทีนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยกดแค่ทีเดียวพอนะลูกพี่นะนะฮะรวมถึงอยากฟังเพลงไหนก็มาฝากเพลงไว้นะครับนะแล้วก็แม่ๆนะครับผมแม่ๆอยากฟังเพลงไหนนะฮะของลูกๆนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะฮะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนหูนี่อากาศดีมากเลยนะแบบเย็นๆสบายๆนะมีพี่อ้อนะครับพี่สมพงษ์พี่สายชนคุณอ้อนๆ นะครับมีน้องกัญญานะครับมีพี่สุครีมนะมีพี่นิโคพี่บาร์บี้เกิลนะฮะพี่นุกูลพี่จิรศักดิ์นะฮะเจเดซี่ก็มาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่ไพลินพี่หนูริงพี่ทิพาพรน้องออยนะครับนะน้องแก้วตาน้ําเมพี่ละไอพี่พระพลอยพี่จิราพรพี่รุดีพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะวันนี้ก็ค่อนข้างเต็มวงนะฮะกำลังทยอยมานะครับนะพี่หนูริงนะครับนะมีเจเดซี่นะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะสติ๊กเกอร์รัวๆนะตอนนี้พี่ละไอก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเรานะก็ยินดีต้อนรับนะฮะเจก็บอกว่าฟ้าแลบแป๊บๆนะครับผม เจก็ดูแลหลังคาบ้านด้วยนะเจนะพี่วันนี้มาแล้วนะครับผมนะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะครับนะพี่ชำนาญด้วยนะครับนะพี่เมตตาด้วยนะครับเมตตาหวานเจี๊ยบนะครับผมมาตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวยๆอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366 022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่หนุ่มน้องแต้นะ
2: ใช่ครับ
1: ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยครับรอฟังดีเจอยู่ครับ
1: โอ้ยดีจังเลยเป็นช่วงที่เราพักผ่อนใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับ
1: ครับพี่หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อยว่าสุพรรณตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: อากาศก็ร้อนๆครับฝนไม่ตกมาไล่วันเลยครับ

0: ผมทุกพี่จะพูดว่าแบบโหเย็นสบายมากแบบลมพัดแบบเย็นเย็นจี๊บเลยอะไรเงี้ยพี่ผมรู้ว่าพี่จะพูดประมาณเนี้ยครับพี่
1: ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ยินเลยไม่ตกมาต้องข้ามอาทิตย์
0: โอ้คือกลายเป็นว่าแถวสุพรรณนี่อบอ้าวซะงั้นเลยนะพี่นะ

0: เอาหม้อแปลงนี้ใครมีครับพี
1: ่ครับขอให้ลูกสุพรรณให้วันวิซ่าให้น้องนุดีด้วยแล้วก็ให้พี่สวัสดแล้วก็ให้ทุกเพียงทุกได้ได้ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลย
0: อ้าวได้เลย
1: ครับขอร่างใหม่ด้วยแล้วก็พี่ทีเจด้วยครับ
0: อ้าวได้เลยครับเต็มวงเลยนะพี่นะ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ชิวหิวใจสนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

จ้าชายที่เจ้าใฝ่ฝันที่หากเขาจนเมื่อใจปีศาจใครก็มีหัวใจหากเป็นเธอกันแต่มีบางเรื่องเฮาอยากสิถามว่าเป็น

0: เสียงปรบมือสักหนึ่งทีครับพี่น้องครับ
1: แม่สาวๆกรี๊ดเยอะนะครับแม่พูดถึงงานมหานครแฟร์ของเรานี่ไม่พูดถึงพระเอกคนนี้ไม่ได้เลยนะครับน้องการทัศนะนะครับแล้วก็เพลงนี้คืออสุรกายนะครับนะก็เป็นงานนะครับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับทำงานทุกวันนะครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามานะครับบางทีต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางนะฮะจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือนะครับถ้าลูกพี่กำลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับออมสินก็อยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะช่วยรวมหนี้เนี่ยไว้ที่เดียวเลยนะครับแล้วก็ลดภาระการผ่อนชำระนะครับดอกเบี้ยตามผ่อนสบายขึ้นนะฮะอ่ะสำหรับผู้ประกอบอาชีพนะฮะที่มีรายได้นะครับมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนนะฮะแบบ flat rate นะฮะหรือ 0.90% นะครับ 0.90% ต่อเดือนนะฮะขึ้นอยู่กับหลักประกันนะฮะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะครับหรือว่า60งวดนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินนะฮะที่นี่มีทางออกนะครับสมัครเลยฮะสมัครได้เลยวันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center นะครับ1115นะครับย้ำ1115นะครับหรือว่า www.gsb.or.th นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ไอ้เทียงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโต
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
7: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
11: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
12: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: งานจากพี่ก๊อตนะครับรักคุณยิ่งกว่าใครนะฮะแล้วก็มีมาลัยน้ำใจนะฮะจากอาชัยเมืองสิงห์นะฮะแล้วก็ทักทายน้องสุตาไก่แซบด้วยนะครับพี่ละไอนะครับน้ำเมย์พี่หนูริงพี่จิตนะครับนะพี่จิราพรนะเจเดซี่นะครับนะก็รัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะกดมาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวนะครับ Made in Thailand จ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย 21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดิโลกกรมการปกครองแจงปมสอบในอำเภอปี68ยันไม่พบหลักฐานเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน3ล้านตามที่เป็นข่าวกรมการปกครองออกหนังสือชี้แจงกรณีสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568ระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปีพุทธศักราช2568โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรายละ3ล้านบาทนั้นกรมการปกครองขอชี้แจงว่าการจัดสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เริ่มกระบวนการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2568และกรมการปกครองได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีพร้อมรับเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์คุณหมิงอุดรธานีเปิดประตูเศรษฐกิจภูมิภาคเชื่อมโลกนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ถึง2570ณท่าอากาศยานอุดรธานีนายพัทรพงษ์กล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคกระทรวงคมนาคมจึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติโดยมุ่งพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีให้เป็นประตูเศรษฐกิจและประตูสู่โอกาสยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่าอากาศยานอุดรธานีได้บูรณาการร่วมกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน189ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างไทยกับจีนและสนับสนุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดอุดรธานีร้านแทททูพัทยาคึกคักทหารอเมริกันแห่ใช้บริการหลังพักผ่อนเต็มที่นิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลังกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะธุรกิจร้านสักแทททูที่กลับมาฟื้นตัวและมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังซบเซามาระยะใหญ่โดยช่างบีผู้บริหารร้านกลอรี่แทททูพัทยาซอย8ชายหาดพัทยากลางเผยว่าก่อนหน้านี้ร้านเงียบเหงาและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงแต่การมาของทหารสหรัฐรอบนี้ช่วยปลุกบรรยากาศให้กลับมาคึกคักและมีรายได้เข้ามาจุนเจือร้านได้ดีขึ้นทหารสหรัฐส่วนใหญ่นิยมสักลายภาพเหมือนและลายที่มีความหมายด้านศาสนาและความเชื่อโดยมีทั้งแบบสักเต็มแผ่นหลังแขนและขาตามความชอบเฉพาะตัวการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้จึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านแทททูในพัทยาที่เคยซบเซาให้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งวิราชทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
2: ไอยา
3: ระ10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหนีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่มี
3: สวัสดีครับพี่ดานนะครับ
4: จ้า
3: เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่
4: ตอนนี้กำลังพักผ่อนอยู่เราคุยกับเมียก่อน
3: โอ้ครับผมอู้ดีจังเลยรถแถวเพชรบูรณ์อากาศเป็นไงบ้างครับพี่นันครับ
4: โอ้ยปวดท่าละขอโทษนะคะพูดภาษาพื้นบ้านก็ขับข้อกลาให้หมาดีใจตกมาป้อแปะแล้วก็หยุดป้อแปะแล้วก็หยุดในวันเนี้ย
3: อ๋อคือตกหยอกหยอแล้วก็หยุดใช่ไหม
4: ใช่ใช่มาหยอกเราเฉยๆเนาะ
3: ครับรถแถวเพชรบูรณ์ไม่กลางคืนไม่ได้แบบอากาศเย็นหรอครับพี่หรือว่ายังร้อนเหมือนกัน
4: อากาศกำลังพอดี
3: พอดีใช่ไหม
4: เพราะว่าจะมีฝนลงอยู
3: ่อ๋ออุ้ยแถวที่อยู่นี่มีแบบต้นไม้เยอะไหมครับพี่นันครับ
4: ที่บ้านต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันอากาศก็เย็นนะตอนไปอยู่ข้างล่างอากาศก็เย็น
3: อ๋อนะครับแล้วเคยเจอเจ้าที่มั้งไหมครับพี่ต้นไม้เยอะ
4: อะไรนะ
3: เจอเจ้าทงเจ้าที่มั้งไหมพี่นัน
4: ไม่เจอดึกๆมันก็ไปนั่งรออยู่นะโอ้ยมีที่ทางม
3: ันนี่ดึกๆจะไปนั่งทำไม
4: เดี๋
3: ยวคนอื่นก็ตกใจพี่นันโอ้ย
4: บางคนก็บอกว่าไปข้างหน้าไม่กลัวเหรอกลัวทำไมไงบ้านเราอ่ะ
3: อืมๆนะครับเอาหยอกๆกันนะเอาวันนี้พี่นันอยากฟังเพลง
4: เนี่ยมีค่าเสมอของสกายพา
3: โอ้โหเธอมีค่าเสมอนะครับ
4: จ้า
3: แม
4: ่ผิดขอโทษ
3: ได้พี่นันงั้นเดี๋ยว
4: ลาทีให
3: ้
4: หยอก
3: ได้ได้ได้มาเล่นกันยามดึกนะโอ้ขอบคุณที่โทรมานะครับเอางั้นเดี๋ยวพี่นันช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: จ้าเดี๋ยวนำ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
4: ่เฮ้ยนึกว่าจะไม่ถามมอบไปให้พี่สุดยอดหนุ่มมอสพงแล้วก็คุณบัวขาวรามคำแหง101แล้วก็คุณมนัสนครซีธรรมราชแล้วก็เฮียหมีแล้วก็น้องแป้งแล้วก็เอฟซี95ทุกพื้นที่ทั่วโลกเลยทั้งหน้าแม็กทั้งหน้าจอและนอกจอ
3: โอเคครบถ้วนนะพี่นะ
4: นะ
3: โอเคโอเคขอบคุณมากพี่นันนะ
4: ครับ
3: สวัสดีครับ
4: เดี๋ยวเฮียมีจะติดเชียร์พี่นะ
3: ฮะโอ้กันฟังเพลงกันฟังเพลงโอเคแค่นี้พี่นะสวัสดีครับ
4: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับเช่นกันนะครับสวัสดีครับ

0: จะยังไงนะครับก็ยังเป็นห่วงเสมอนะครับโอ้โหบอกเลยว่าชุดนี้หล่อมากนะครับนะมีเต็มใจให้นะครับพี่สุบุญเลี้ยงนะครับมีอกสี่ศอกนะครับพี่บ่าววีนะครับมีบังเอิญมีหัวใจนะครับเธอมีค่าเสมอสกายพาสนะครับถึงแม้ว่าเลิกกันไปแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะตอนนี้เติมโบเรียบร้อยนะครับนะวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะครับนะวันนี้ก็แทนน้องสายนะครับนะแล้วก็วันนี้ผมแบบเพื่อชาวคณะโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้นี่แบบไปหาข้อมูลมานะครับเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุคือคนเราสักวันหนึ่งก็ต้องเท่าจริงไหมครับลูกพี่ครับคืออายุมากแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องเลือกอาหารกินอาหารดีๆนะครับว่าเฮียก็เท่าก็คือเท่าพร้อมกันแหละแหมไม่ได้ว่าเท่านะคือเราต้องดูแลนะครับว่าอาหารอะไรเนี่ยที่จะเหมาะกับเรานะครับเดี๋ยวผมบอกมาอันนี้ตั้งใจฟังนะอันนี้มีประโยชน์นะนะฮะก็เป็นข้อมูลจาก BHN นะครับ Hospital นะฮะอ่ะวันนี้ก็มาคุยกันนะถึงโปรตีนคุณภาพดีนะครับถ้าเราเท่าแล้วเนี่ยนะครับก็เน้นเนื้อปลานะครับไข่ตุ๋นเต้าหู้นะครับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับเอาเป็นทำสุกี้เองก็ได้นะครับใส่ผักกาดขาวใส่พวกไข่นะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้นะครับโอ้ดีดีนะครับแบบกินแล้วดีมากอันนี้จริงๆนะคือบางทีเท่าแล้วฟันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็กินเต้าหู้นิ่มๆกินไข่เนี่ยก็ดีมากเลยนะครับนะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อนะครับใครที่ไม่กินโปรตีนเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อแบบแขนขารีบหมดเลยนะมีธุระนะครับฉะนั้นเนี่ยกินโปรตีนเยอะๆนะฮะแล้วก็สองคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับนะก็เป็นพวกข้าวกล้องก็ได้ข้าวโอ๊ตขนมปังโฮวีตนะครับหรือมันเทศนะฮะก็จะทำให้ช่วยอยู่ท้องด้วยนะครับนะสามผักและก็ผลไม้หลากสีนะครับก็เน้นแบบต้มนิ่มๆ นิดนึงนะฮะต้มให้เปื่อยหรือว่าสุกง่ายนะครับหรือเป็นผลไม้นะครับเนื้อสุกนะครับรสหวานน้อยนะครับเช่นมะละกอนะครับกล้วยแก้วมังกรนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะครับแล้วผู้สูงอายุเนี่ยบางทีถ่ายยากนะครับถ้าบางทีไม่ค่อยขยับนะต้องพยายามดื่มน้ำนะฮะแล้วก็พยายามเดินให้เยอะขึ้นนะฮะก็จะช่วยได้นะครับนะแล้วก็วิธีปรุงนะฮะก็ใช้วิธีต้มนึ่งตุ๋นนะครับหรือว่าอบนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารทอดนะฮะหรือว่าผัดที่ใช้น้ำมันเยอะนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เรนโบว์นะจ๊ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

ก็ดึกๆแบบนี้นะครับค่ำๆแบบนี้ก็ข้าวไข่เจียวก็ได้นะครับทอดไข่เจียวร้อนๆกินกับข้าวก็สะดวกดีนะครับนี่คือหม้อหุงข้าวนะครับผมอู้หลายๆคนเข้ามากรี๊ดนะครับเพลงนี้นะครับนะโจอี้นะครับกับน้องพันช์นะฮะก็ล่าสุดนะครับเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3นะครับนะแล้วก็มีพื้นที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องพิมดาตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะแล้วก็ให้กำลังใจตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะครับรักนะจุ๊บๆและด้วยเพลงนี้นะครับคนสุดท้ายจากอัศนีวสันต์นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 55
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: คิดมาราธอน
3: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
4: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะสวัสดีคืนวันศุกร์นะคะโหหลายๆคนรอวันศุกร์นะทำงานมาตั้งแต่วันจันทร์รอวันนี้แหละนะเผื่อว่าพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนให้เต็มที่อะไรแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะหลายๆคนติดตามฟังมากันตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะยาวมาจนถึงกลางคืนด้วยเลยนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะพูดถึงงานเพลงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะ3งานเพลงที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงหวานๆหวานๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็เสียงก็หวานด้วยทั้ง3ศิลปินเลยนะคะเริ่มต้นมากับอำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็ขยับมาเป็นชายในอุดมคตินะคะงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะอันนี้มอบให้สาวๆนะเป็นพิเศษนะแล้วสาวก็จะมีในอุดมคติก็คือสเปคไงเราจะมีในความคิดเราว่าเอ้ยเราชอบคนแบบนี้นิสัยแบบนี้หน้าตาแบบนี้อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็หาเหมือนกันหาแฟนเหมือนกันนะสาวนาหาคู่นะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าที่เรานะคะคุ้นเคยกันก็คือน้องใบเฟิร์นไมทองคำนั่นเองค่ะสามงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกับฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะวันนี้คืนวันศุกร์นะคะใครที่บอกว่าขอเพลงมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะยังไม่มีโอกาสได้ฟังเลยนะคะวันนี้ก็ทักทายทักท้วงกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังยินดีมากๆเลยนะคะทุกช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิม022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่กับสายชิวฮิวใจด้วยใครอยากจะจองสายหน้าไมค์นะคุยหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเรียบร้อยนะคะอยากฟังเพลงไหนของใครเวอร์ชั่นไหนบอกได้นะคะบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องไว้ให้หนูด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆช่องทางนะคะ SMS ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ SMS ของเรานะอยากฟังเพลงไหนหรือจะทักทายดีเจให้กำลังใจกันก็ได้นะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาได้4689400นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่โอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะทุกชั่วโมงนะคะรายการของเรามีไลฟ์นะคุณผู้ฟังทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะตรงนี้เนี่ยมาส่งข้อความคุยแชทกันแบบสดๆได้เลยและที่สำคัญคืออะไรคือได้เห็นหน้าดีเจด้วยนะคะเผื่อว่าได้ยินเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าหน่อยนะดีเจคนนี้น่ะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะจะมีหูซ้ายกี่ข้างก็มีหูซ้ายกี่ข้างข้างเดียวเนาะนะใครจะมีหูซ้ายสองข้างเนี่ยยังไงนะคะก็อ่ะมาทักทายผ่านทางนี้ได้นะคะที่เพจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะเพราะว่าที่เพจของเรามีการอัปเดตนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายหรือว่าเพลงใหม่เวลาศิลปินเขามาโปรโมตนะคะมาฝากเพลงผลงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเพจของเรานี่ก็จะอัปเดตก่อนใครเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกดไลค์ไว้เลยนะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังขาช่วงนั้นนะรับสัญญาณวิทยุไม่ได้เลยทำยังไงดีอย่างนี้นะคะก็แนะนำอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคุณผู้ฟังแอปนี้เนี่ยเป็นแอปของอสมทรวมทุกคอนเทนต์อยู่ตรงนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรายการของเรา FM 95ลูกทุ่งมหานครและรายการอื่นๆด้วยนะคะฟังได้หมดเลยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยตรงนี้ก็ติดตามได้ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะคะดาวน์โหลดได้เลยระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอาไว้Available, now available นะแบบว่าดาวน์โหลดได้ทั้งหมดนะคะโอเค เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิลฮิวใจวันนี้ใครคิดถึงกันหรือว่าเหงาอยากจะนะจะพูดคุยอะไรกันสักหน่อยก็โทรฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่ตอนนี้แล้วนะอ่ะก่อนจะไปคุยสายค่ะหนึ่งงานเพลงสนุกๆ นะคะจากน้องไอซ์ไหทองคำกันละกันเพลงนี้นะคุณฟังคาถามัดใจมัดคุณผู้ฟังเอาไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะรอสายอยู่ตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะ022481366นะคะใครที่ฝากเบอร์เอาไว้นะคะรอรับสายทีมงานของเราแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะคะนะกำลังโทรกลับไปนะคะนะเดี๋ยวได้สายใครเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป้งบอกนะคะตอนนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาที่เพจของเราแล้วก็รวมถึงทาง TikTok ของดีเจลูกตาลด้วยนะคะมีหลายๆเพลงฝากเข้ามาเนี่ยเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะจัดเต็มให้เลย คือวันศุกร์ไงวันศุกร์จัดหนักจัดเต็มนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีจัดให้นะคะอ้าวสายมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ัสดีค่ะพี่มนัสนะ
2: ครับผม
1: ครับผมพี่มนัสนครศรีธรรมราชนี่จะเรียกว่าเป็นแฟนรายการประจำได้ไหมล่ะ
2: ก็ได้น้อง
1: ก็ได้นะโอ้ขอบคุณมากๆเลยล่ะนะคะนะก็วันนี้คืนวันศุกร์นะพี่มนัสทำอะไรดีคืนวันศุกร์เนี่ยคืนวันศุกร์เราต้องทำอะไรดีให้มันสดชื่น
2: ก็นอนฟังเพลงอ่ะ
1: เออก็นอนฟังเพลงสิจะทำไรเนาะเออก็ฟังอยู่นี่อ่ะนะนะคะน่าไม่บันหลายคนก็บอกว่าโอ้คนที่เขาทำงานอะไรเงี้ยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยโอ้วันจันทร์ก็บอกว่าโอ้วันจันทร์อีกแล้วพอวันศุกร์ก็เริงร่าอะไรเงี้ยนะแต่บางคนก็ทำงานทุกวันเลยพี่มนัสล่ะ
2: ผมก็ทำงานทุกวันกันเนาะ
1: โอ้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเหรอจ๊ะหรือว่ายังไง
2: ไม่มีวันหยุด
1: ล่ะโอ้ขยันจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ก็งานของเองนี่เนาะ
1: เนาะโอเคโอเคได้เลยวันนี้พี่มนัสบอกว่าอยากฟังน้ำตาโนราเหรอคะพี่หญิงดวงจันทร์หรอ
2: ครับผม
1: ได้เดี๋ยวเราจะจัดให้แล้วก็อยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
2: มอบให้พิเศษก็พี่อนันต์ที่พิจบูรณ์นะน้อง
1: อ๋อได้ได้ได้เขาฟังอยู่ไหมเนาะฟังอยู่ไหมจ
2: ๊ะก็เมื่อกี้อ่ะแกพี่อนันต์มอบเพลงให้พี่แล้วแกได้สายหน้ามันจะต้องมี
1: อ๋อพี่อ๋อชั่วโมงอ๋อเฮียมีเฮียมีคณชัยใช่ไหม
2: ครับครับผม
1: ได้โอ้น่ารักเนาะก็คือขอเพลงให้กันเหมือนแบบขอบคุณกันอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ก็อย่างนั้นเลยน้อง
1: จ้าได้ได้โอเคน้ำตาโนราเนี่ยหนูจัดให้นะขอบคุณพี่มนัสมากๆเลยนะจ๊ะ
2: ก็มอบให้น้องหลังไม้ด้วยนะ
1: ได้เลย
2: น้องแป้งแล้วก็น้องลูกตาลด้วย
1: จ้าขอบคุณนะคะ
2: เดี๋ยวต่อไปก็น้องเมย์ด้วยน้องเมย์ครูเมย์อ่ะ
1: น้องเมย์ที่ชาด้วยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะคะ
2: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจของเราต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพจัดให้เลยกับน้ำตาโนราดวงจันทร์ส่วนนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราในชั่วโมงแรกพี่มนาจากนครศรีธรรมราชนะคะกับงานเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์ส่วนนี้นะคะน้ำตาโนรานะเพลงนี้ก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นต้นแบบให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งแล้วก็นำไปประกวดร้องเพลงเนาะนะฮะช่วงหลังเราก็ได้ยินเพลงนี้บ่อยเหมือนกันนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้านะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้0224813666นะคะทักทายสมาชิกของเรานะคะในไลฟ์มารายงานตัวกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตดูหน่อยนะว่าวันนี้คืนวันศุกร์นะคะใครจะเริงร่ามากกว่ากัน สวัสดีพี่สมยศพี่มานพพี่หน่อไม้อุ้ยทำไมชื่อน่ารักอ่ะพี่หน่อไม้นะคะแล้วก็พี่หนึ่งโรงก๊อกนะคะคุณแม่ธรรมิชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคุณผู้ฟังแล้วก็พี่โชคชัยพี่รังชุมพรบอก2คืนแล้วไม่ได้ฟังนะโอ้นะคิดถึงกันเนาะพี่สวัสดนะบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะก็พอแล้วจริงเหรอคะงั้นอย่างนี้หนูจัดรายการหนูสวัสดีค่ะ อย่างนี้เลยจริง คุณพี่ชอบไงคุณผู้ฟังชอบก็อยากจะจัดให้นะคะหัวเราะกันทั้ง2ชั่วโมงไปเลยเนาะดีไหมไม่ดีเยอะไปเหรอพี่สว่างนะพี่คนไม่สวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะนะคะส่งดาวมารัวๆนะคะพี่สุริตาพี่กะลา1บาทพี่ประจวบนะคะแล้วก็มีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจพี่เล็กยินดีนะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่บอนวีพี่สลิดพี่สิริธรพี่อัญชลีนะคะพี่นิกรพี่เรดมี่โอ้โหนี่สมาชิกเยอะนะน่าหลายคนหายไปหลายวันเหมือนกันนะคะน่าจะยุ่งงานใช่มั้ยนะคะพี่สวัสดิ์พี่เมตตาพี่นางหนูวานพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่ประธานโอ้โหวันนี้มากันเยอะพี่วุฒิชัยพี่หนูสวยนะคะใครนะเมื่อกี้ข้อความโอ้โหนี่ข้อความเยอะมากข้อความเยอะมากพี่สำรวยพี่นารีพี่นักรบด้วยโอ้โหวันนี้เยอะวันนี้เยอะขอบคุณมากๆนะคะสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95สวัสดีน้องๆพี่ๆนะคะหลายๆคนที่เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok Live ก่อนดีเจลูกตาลชนิชาด้วยหลายๆคนบอกว่าอยากจะติดตามเพิ่มเติมหลายๆคนอาจจะมีแค่2คนแต่ว่าอยากพูดว่าหลายๆคนก็หลายไงมากกว่า1มากกว่า1คือหลายได้ยังนะฝากติดตามด้วยนะคะทั้งช่องทางของ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ช่องทางของ DJ หลายๆคนด้วยนะจริงๆทุกคนก็จะมีช่องทางที่แฟนๆนะคะแฟนรายการก็แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาติดตามกันได้นะจ๊ะอ่ะนะเดี๋ยววันนี้จัดให้น้องๆหน่อยนะคะน้องกีตาร์นะคะขอเพลงมาจากทางเกาหลีนะเซาท์เกาหลีนะคะฮังกุนะฮังกุฮังกูเกโซมาจากเกาหลีเลยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้นวลรอพี่ที่สวนลำไยอยากไปภาษาเกาหลีเหมือนกันแต่นึกไม่ทันคืนครูไปเยอะแหละ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะจ๊ะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอันนี้ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะจากมหานครแฟร์นะคะงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะลิวอาจารยาค่ะเนี่ยไม่ได้เจอพี่สาวนานเหมือนกันนะคะเจอก็เมามอยนะคะแล้วก็เข้ามาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดนะคะพี่เสือจ๋าในเวอร์ชั่นแบบสาวเหนือนะเจ้าอ้าวจัดให้เลย

เสียงวัยรุ่นหน่อยเร็ว Let's goยกหน่อยไหมจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 2งานเพลงนะคะจัดให้เลยนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังใหม่ที่จบไปกับใบสมรสหมดอายุนะคะงานจากคุณแม่รำไพแสงทองฝากมาจากพี่พุทธชาติจากภูเก็ตนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับหน้าจอรอสายงานจากพี่ต่ายอรทัยจากแม่พรนะคะนะเป็นไงนะ2เพลงเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายอีก1สายด้วยค่ะฝากเข้ามาที่022481366ได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องโบนัสบอกว่าอยากฟังแสงจันทร์นะพี่ตาลนะแต่ขอเป็นแสงจันทร์ในเวอร์ชั่น Reproduce นะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะหลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิภา
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23:03 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่อีก1ชั่วโมงนะคะที่อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะมาชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากโอ้โหวันนี้มาแรงจริงนะต้องยอมเขากับนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่ออส
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะรอนานไหมคะ
4: ไม่นานครับ
1: ไม่นานนะโอเคพี่ออสเคยคุยสายหน้าไมค์กับหนูแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
4: ้เคยครั้งหนึ่งแล้ว
1: เคยครั้งหนึ่งแล้วนะโอเควันนี้นอนดึกเหรอคะ
4: ใช่ครับมาส่งของที่หาดใหญ่ครับ
1: อ๋อทำงานยังติดงานอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
4: ้รอลงหลังเที่ยงคืนคร
1: ับ อ๋อโอเคพอคุยได้เนาะตอนนี้
4: ครับผม
1: ครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยวันโอ้แล้วก็อ๋ออย่างนี้ก็คือทำงาน

0: การขับรถส่งของตอนกลางคืนอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยมีโอกาสได้ฟังตาลเนาะช่วงกลางคืน
1: ฟังเกือบทุกวันแหละคร
0: ับ รอค่ะเกือบทุกวันเลยโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้พี่อ้อยบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนสิทธิ์คำสร้อยฮัลโหลพี่อ้อยอยู่ไหมจ๊ะจ้าขายควายช่วยแม่เนาะพี่อ้อจ๋าโอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ทุกคนเลยครับ
0: จ้ามอบให้กับทุกคนเลยเนาะแล้วตอนนี้พี่อ้อขับคนเดียวไหมคะหรือว่ามีแบบพลขับอยู่ด้วยแบบเปลี่ยนกันอะไรแบบนี
1: ้คนเดียวครับเพราะว่าขับจากอุดรมหาดใหญ่ครับ
0: ก็คือไม่ได้ไกลมากใช่ไหมคะหนูไม่แน่ใจไม่ชัวร์ว่ากี่กิโลแป๊บกี่กิโลคะเนี่ยพี่ขับกี่ชั่วโมง
1: ไปกลับก็660โล12
0: โอ้โหแต่ก็โอเคนะนะถ้าง่วงก็พักได้เนาะ
1: ครับผม
0: ครับมืออาชีพอยู่แล้วแหละนะคะพี่ออสนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้กับขายควายช่วยแม่เป็นกำลังใจนะวันนี้พี่ออสต้องทำงานยาวๆเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่ออสค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันพี่ออสพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ครับขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: สุกเบาปันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคค่ะแล้วทานข้าวเรียบร้อยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: จ้าโอเคเดี๋ยวหนูจัดเพลงให้เลยนะคะขอบคุณพี่ออดมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัด4งานเพลงนะคะที่มอบกำลังใจส่งพลังให้กับนักสู้คนสู้ชีวิตเลยล่ะนะคะบอกเลยว่า4พาเรทนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอ้โหบอกเลยว่าพาเรตนี้เนี่ยนะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วอุ่นใจนะฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจสร้างทั้งพลังนะคะให้เราได้สู้ต่อนะคะคุณแม่ธัญพิชาบอกว่าฟังแล้วเนี่ยอยากจะกลับไปหาคุณแม่นะคะบอกว่าความรักของแม่นี่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะอ้าวสี่งานเพลงมีเพลงอะไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหยาดเหงื่อเพื่อแม่เพลงนี้จากพี่เอกพลมนตรการนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นสัญญานักสู้นะคะอันนี้คิดถึงนักร้องเป็นพิเศษเลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังพี่เท็ดดี้คุณผู้ฟังเท็ดดี้อาสยามนะคะเขาก็คือเรื่องราวของเขาเนี่ยนะก่อนที่จะได้ร้องเพลงนี้จริงๆรู้สึกจะเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลเดียวด้วยว่าเพราะพี่เท็ดดี้เนี่ยในอดีตก็คือตอนนั้นเนี่ยรู้จักกันเนี่ยเป็นเริ่มต้นมาจากที่พี่เท็ดดี้เป็นคนขับรถของพี่เนนสุภชัยนิลวรรณก็คือเป็นผู้บริหารค่ายอาสยามในช่วงนั้นแล้วก็เขาเป็นแบบโหคนขยันทำงานแล้วก็เป็นนักสู้อะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงดีไงทางผู้ใหญ่เขาเลยอุ๊ยมีซิงเกิลนี้ออกมาสัญญานักสู้แล้วก็อุ๊ยดีมากเลยนะคะแล้วก็เวลาช่วงวันแม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะหยิบมาเปิดอยู่ในเซตเพลงเป็นเพลย์ลิสต์วันแม่นี้เหมือนกันนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นละครชีวิตนะคะพี่ไมค์พี่รมพรเนาะกับต้นขบวนพาเหรดของเราขายควายช่วยแม่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็น4เพลงที่เพราะซึ้งกินใจมากๆเลยจริงๆก็ยินดีจัดให้นะคะคุณผู้ฟังนะมีเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไหนที่คิดถึงแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันไอ้หนานดิฟเนอร์ไอ้หนานดิฟจากลำปางบอกว่าอยากฟังเพลงของเอกกับพศวงนาคจัดให้เลยรักเพราะ

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่ทั้งสัปดาห์เนี่ยนะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทั้งที่แบบอุ๊ยเพิ่งมาใหม่แสดงว่ามาแรงฝันพ่องานจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสังกัดพระเอกใหญ่9999ชอบชื่อค่ายเขาพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนเรียบเรียงโดยกู่แคนโอ้โหแต่ละคนชื่อคือแบบเท่อะไปฟังเพลงนี้นะคะฝันพ่อไม่ใช่ฝันพ่อฝันพ่อไหมไทยหัวใจศิลป์กับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราวันนี้ต้องจัดให้แล้วแหละนะคืนวันศุกร์แล้ว แล้วก็มีฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะคะกับดอกชบาสีแดงนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็ล่าสุดนะพี่สวัสดิ์บอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะมันเพิ่งส่งมาเลยพร้อมกับดอกชบา4ดอกนะคะทาง Facebook Live นะคะอ่ะจัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยล่าสุดตอนนี้ดอกชบาสีแดงนะคะของลูกตาลเองนี่แหละนะคะอยู่ในฮิตที่4คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยมิติที่0นะคะอยู่ในฮิตที่15งานจากจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งกับเล็กรัชเมธนะคะจากค่ายจอจันยอยักษ์โปรดักชันและ S1 Music ค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ป็นเพลงที่ฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะคะแต่ว่าจัดให้ช้าไปหน่อยขออภัยด้วยจริงๆนะคะพี่โจจากคลอง2นะคะกับปลายฟ้างานจาก2หนุ่มเบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิพงษ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะคุณแม่ธัญวิชาลาดพร้าวนะคะฝากงานเพลงก็เพราะรักของพี่อ้อยวิภาเข้ามาเนาะสงสัยเขาเรียกว่าเป็นควันหลงจากงานมหานครแฟร์เพราะได้ฟังสดๆเนี่ยเพราะมากหวานมากๆเลยจริงๆนะได้ฟังวันนั้นก็ยังคุยกับพี่อ้อยอยู่ว่าโหหวานมากจริงๆเหมือนฟังแผ่นนี่ฟังแผ่นโหเก่ามากรู้แต่ว่าแบบยุคไหนอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวนี้จะให้หวานๆเลยกับก็เพราะรักนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเข้ามา SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95วันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยเจอกันวันปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยนะคะวันอาทิตย์เจอกันได้นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วังกำลังใจ
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สำหรับงานเพลงในวันศุกร์หันษาเข้าสู่วันเสาร์นะคะวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้หลายๆคนบางคนก็ยังปาร์ตี้กันอยู่นะคะแล้วตอนนี้อยู่กับเมธิชานะคะใน3ผลงานเพลงค่ะชวนน้องล่องใต้นะคะผลงานจากแน็กราเชนนะคะตามมาติดๆกับผลงานปี้จนป่นค่ะเอมหาหิงเฟเจอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์นะคะและปิดท้ายด้วยเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจากลิลลี่ด้วยนะจ๊ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องเมย์ก็จัดเสิร์ฟให้3ผลงานเพลงแล้วในช่วงนี้ขอบคุณพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: น้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วนะ3ผลงานเพลงนะคะเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะเมื่อสักครู่นี้เดินผ่านกันได้ทักทายกันเล็กๆหอมปากหอมคอบางทีมันเป็นจังหวะที่น้องเมย์ขึ้นลิฟต์พี่ลูกตาลลงลิฟต์ไม่เจอกันสักทีสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะคะก็เหมือนคุณผู้ฟังนั่นแหละโทรมาบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะคะไม่ต้องเสียอกเสียใจไปสักวันเราจะต้องเดินมาเจอกันอย่างแน่นอนเคยมีคุณผู้ฟังนะคะมาแบบกะเซอร์ไพรส์หนูแล้วปรากฏว่าวันนั้นมาแบบมาพอดีเวลาใช่ปกติน้องเมย์จะมาก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมแต่วันนั้นมาตรงเวลาเป๊ะๆนะคะเพราะว่ามีไปแบบไปรีวิวไปอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกนะไปทำงานข้างนอกกลับมาเจอคุณผู้ฟังได้แค่แบบประมาณ2นาทีอะถ่ายรูป1แชะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบไปแล้วแบบสงสารมารอต้องนานน่ะน่าเอ็นดูนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์นะคะโทรศัพท์กันมาได้ตอนนี้เลย022481366ค่ะ022481366นะคะอยากจะฟังผลงานเพลงอะไรนะคะหรือว่าอยากจะมอบผลงานเพลงให้ใครเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาเบอร์นี้เบอร์ดีเบอร์เดิมได้เลยจ้ะนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่าน Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะคะรวมถึง TikTok เมธิชาด้วยนะสวัสดีพี่โดโซนะคะเบเบดนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรติพี่ณภศรนะตอนนี้พี่ณภศรแบบติดตามน้องเมย์ใกล้ชิดมากๆนะคะคอยกดไลค์นี่แทบจะทุกโพสต์เลยน่ารักนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีพี่แน่จินด้วยนะคะพี่เสรีสวัสดีพี่กะลา1บาทนะคะพี่นุเจริญมาแล้วจ้าสวัสดีไปยังพี่บัณฑิตด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจน่ารักมากวันนี้หนูมาเต็มมากเลยอะดูเรียบร้อยขัดกับชีวิตประจำวันมากสวัสดีพี่กอเอ๋ยกอกบด้วยนะคะบอกว่าจกอะไรนะไม่ใช่แล้วรอดูน้องเมย์อยู่นะคะสวัสดีพี่คันชิดด้วยพี่เกรียงศักดิ์นะจ๊ะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะสวัสดีพี่ซ้ำรวยพี่ทันพิชาบอกว่าแม่ไปนอนก่อนนะลูกนะยังไม่ทันอะไรเลยแม่นะพอลูกสาวแห่งชาติพี่ลูกตาลไปแล้วก็ขอแม่ไปนอนก่อนเลยทันทีหุ้ยเสียใจอ่ะเนี่ยรอเล่นรอเล่นสวัสดีพี่พี่พันทิพย์ใช่ไหมอันอะไรสักอย่างเลยล่ะพันทิพย์สวัสดีพี่อมารานะคะสวัสดีด้วยค่ะบอกว่าวันนี้แวะมารายงานตัวค่ะคุณครูคนสวยพี่พิทวัฒน์นะคะมาจากชลบุรีบอกว่ามารายงานตัววันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์หรรษาแบบนี้ด้วยสวัสดีนะคะบอกว่าพี่จริยาบอกแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะน้องเมย์ขอบคุณค่ะพี่นารีบอกสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงมินตาอีกสิ คนดีคนเดิมจริงๆสวัสดีพี่ดอโสด้วยนะคะพี่จันทนานะบอกว่าคิดถึงลูกเมย์จ้าจากแม่จีนสุราษฎร์ธานีนะคะโอ้ยพี่ติ๊กพับประแดงมาแล้วบอกว่าสวัสดีจันน้องสาวคนสวยแม่ทันพี่ชาบอกยังอยู่อย่าเพิ่งน้อยใจ อ่ะไหนขอดูทางช่องทาง TikTok กันบ้างสวัสดีไปยังพี่สมหมายนะคะขอดูแบบเป็นชื่อเลยแล้วกันนะสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนสวัสดีพี่อาโกเคลื่อนที่ไวสว่างกตัญญูด้วยนะคะสวัสดีน้องไบรท์อยู่2แพลตฟอร์มเลยสวัสดีพี่ปอนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะคะอะไรนะที่เมย์โพสต์ไปอะไรนะ ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลัง แทนที่เขาจะร้องอวยพรวันเกิดใช่ไหม สวัสดีค่ะจ๊ะอะไรนะรักหน้าใจ

บ้านๆเด็กลูกสุราษฎร์นะคะสวัสดีพี่สมหมายด้วยนะคะสวัสดีลุงภูมิสวัสดีเดวิดด้วยนะคะพี่บางลูสวัสดีเด็กบางพลีพี่สุริยาหนูดียังอยู่นะจ๊ะพี่สมเกียรติพี่ตามพี่เจเคพี่ปราณินสวัสดีไปยังพี่ทิพย์ธิดานะคะพี่เจมปิยพงษ์นะแล้วก็มีพี่อะไรนะโวคาโน่เหรอ ไม่แน่ใจสวัสดีทุกๆยูสเซอร์ที่เข้ามาใหม่นะคะมีอะไรนะพี่โพนิกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละใช่ไหมพี่เบิร์ดเนาะนะคะสวัสดีพี่หนุ่มน้อยพี่นครชัยนะคะพี่น้องนาสาอูอาขาน้อยด้วยจริงหรออยู่อาขาล้อน่ารักจังเออหนูชอบชุดอะ สวัสดีค่ะบอกว่าพี่อุดรนะจากรถขยะบางนามารอฟังด้วยนะคะพี่อะไรนะพดชัดพจนัทใช่ไหมพจนัทหรือเปล่าไม่แน่ใจสวัสดีพี่บอมกินคลับนะพี่อ้วนพี่หนังไก่ทอดโหหิวเลยอ่ะสวัสดีพี่โจ้เด็กโชคดีนะคะพี่ตังกวยจับด้วยแล้วก็มีพี่ชานชัยพี่ชะลออะไรชัยลาเลยเนี่ยแหละนะทุกๆคนสวัสดีค่ะบอกว่าอยากฟังดอกลำดวนจังเลยโทรศัพท์มาจ้ะนี่คุยเผื่อเวลาไว้แล้วนะเนี่ยเออโทรมาได้แล้วนะคะ022481366เดี๋ยวจัดให้1ผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยจดเบอร์ทันไหมรับอีกครั้งนึงให้แอดมินช่วยพิมพ์หน่อยนะ022481366ทิ้งไว้4นาทีนะคะในการรอสายค่ะ

0: จสนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: วันนี้ช่วงนี้นะคะกับช่วงสายชิลฮิวใจค่ะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยหน้าไมค์กันก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
2: ฮ
1: ั
2: ลโหล
1: เปิดวิทยุอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ได้เปิดครับ
1: แน่ใจหรอเสียงมันสะท้อนอ่ะเปิดลำโพงหรือเปล่า
2: ไม่ได้เปิดครับ
1: หรอเสียงมันสะท้อนมากเลยไม่งั้นก็อาจจะต้องลดเสียงลำโพงตัวเองนิดนึงค่ะ
2: ก็ใช่นะครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหมได้ไหม
2: ครับผม
1: โอ้เสียงสะท้อนหนักมากงั้นน้องเมย์จะต้องรีบคุยนะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคทักทายคุณผู้ฟังหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อพี่ชัยครับ
1: พี่ชัยจากจังหวัด
2: นนทบุรีครับ
1: นนทบุรีพี่ชัยใส่หูฟังอยู่เปล่า
2: ใส่ครับ
1: เอาออกก่อน
2: ฟังก็ขาด
1: เอาออกก่อนแนบหูก่อน
2: ครับ
1: ได้ไหมได้ไหม
2: ได้ครับ
1: อ่ะลองคุยใหม่สิ
2: ได้ครับ
1: ครั้งที่แล้วโทรมาเป็นแบบนี้ไหมคะ
2: แบบนี้ครับ
1: โอ้ยสงสัยแสดงว่าพี่ชายเปิดลำโพงดังมากๆเลยนะ
2: ครับ
1: มันสะท้อนลงไมค์เลยอะโอเคพี่ชัยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงมหาลัยวัวชนครับ
1: มหาลัยวัวชนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเอ่ย
2: แล้วให้พี่อาร์ตแล้วก็พี่บาสพี่บอลด้วยเห็น
1: พี่อาร์ตพี่บาสพี่บอลคือใครล่ะ
2: ครับ พี่อาร์ตก็เป็นเจ้าของเงาเสียงครับ
1: เจ้าของเงาเสียง
2: ครับเวลาร้องเพลงจะเสียงเหมือนคุณพิมพาที่ยากรคร
1: ับอ๋อหรอ
2: ครับ
1: ไปออกรายการมายังล่ะ
2: ไปออกรู้สงคราม
1: เพลงไปออกมาแล้วด้วยอ๋อโอเคก็เป็นแบบเงาเสียงแม่พี่ศิรินทร์ธานิยากร
2: ครับ
1: โอเคก็มอบให้พี่เขาเนาะมหาลัยวัวชนนะคะ
2: คร
1: ับ โอเคน่าจะต้องรีบคุยนิดนึงเพราะว่าเสียงมันสะท้อนหนักมากโอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหลั่นหูแตกก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ของหนูเนี่ยชัดเจนมากว่าสะท้อนนะคะผลงานเพลงที่พี่ชัยแนะนำมานะคะจากนนทบุรีนะคะก็จะบอกว่าเวลาโทรสายหน้าไมค์นะเทคนิคก็คือ1ห้ามเปิดลำโพง2ห้ามเปิดวิทยุ3ห้ามใส่หูฟังนะคะให้ใช้วิธีการแนบหูปกติเวลาโทรไม่ว่าจะโทรสถานีไหนไม่ว่าจะโทรที่ไหนอ่ะให้ใช้วิธีนี้เนาะเพราะไม่อย่างนั้นล่ะพอเสียงสะท้อนอ่ะนักจัดรายการจะคุยด้วยได้แบบไม่ยาวอ่ะได้แป๊บเดียวมันเสียดายเพราะว่านานๆจะโทรได้สักทีนึงใช่มั้ยมันยากนะโทรมาทั้งทีก็อยากจะคุยนานๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุยได้แป๊บเดียวเองนะคะเสียดายแทนอ่ะมหาลัยวัวชนจากวงพัทลุงค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะเรามายืดคลายเส้นกันดีกว่านะคะใครที่รู้สึกปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งนานๆที่หน้าจอคอมนะคะหรือว่านั่งหน้าโทรศัพท์มือถือบางทีเราก้มกดนานๆเนี่ยมันก็จะปวดเมื่อยนะคะรวมถึงใครที่เป็นพี่ๆโชเฟอร์พี่ๆขนส่งนะคะขับรถทางไกลนะให้สุกายะค่ะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนที่ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นรับไปเลยค่ะ12กรัมนะขนาด12กรัม8ขวดนะคะยังไม่พอค่ะแถมไปอีกกับขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะจะพกพายังไงนี่สบายมากเลยนะสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายวันนี้นี่

ปกติเราจะฟังว่าเขาอยู่ในชาร์ตนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังสดกันสักเท่าไหร่นะคะมาฟังผลงานเพลงนี้ล่าสุดเลยจากพี่พิมดามหานครนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อน

ากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลาช่วงสาระดีๆกับน้องเมทิชาแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมากอดตัวเองกันก่อนในช่วงสิ้นสัปดาห์นี้กางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาเป็นท่าบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะที่พูดอยู่ทุกวันนี้เพราะอยากจะเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะอย่ามัวแต่ส่งมอบกำลังใจความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปนะหลายๆครั้งนะคะเวลามีคนมาปรึกษาเนี่ยปัญหาเนี่ยเราพร้อมจะรับฟังเสมอเลยแต่พอเป็นปัญหาของตัวเองทำยังไงล่ะทีนี้โอ้ยปล่อยให้ตัวเองเศร้าตัวเองเครียดตัวเองหมองไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วน้องเมย์ก็อยากจะย้ำในทุกๆวันเลยมันต้องซึมเข้าไปบ้างแหละเออนะว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลจิตใจของตัวเองก่อนเสมออย่างน้อยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเวลาน้องเมย์พูดไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ต้องเข้าหัวบ้างเวลามีคนมายืมเงินเราจะเอ๊ะนิดนึงนะว่าเอ๊ะให้ได้ไหมนะตัวเองจะเดือดร้อนไหมเนาะเออเดือดร้อนนี่นาไม่ให้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออนะล่าสุดก็มีเหมือนกันมีคุณเพื่อนๆมายืมเงินนะคะแบบว่าขอยืม 3,000 น้องเมย์ก็จะบอกว่ามี500เอาไปก่อนได้เปล่าอย่างเงี้ยเออเอาที่ตัวเองไม่เดือดร้อนมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการไม่เสียเพื่อนด้วยแล้วก็โอเคก็เงินนั้นก็คือทิ้งไปเลยก็ช่างมันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดั้งทวงคืนเรารู้สึกว่าเรายังไหวแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะคะอ่ะมาถึงช่วงสาระดีๆกับเมทิชานะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสโตรกนะคะหรือโรคของเส้นเลือดในสมองมันจะมี3แบบเนาะแตกตีบแล้วก็ตันค่ะเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้คือพูดยากเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นตีบหรือตันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาวะที่เราอาจจะกินของหวานมากเกินไปนะคะไม่ดูแลตัวเองกินไขมันเข้าไปเยอะอะไรอย่างนี้นะแหมกินของมันของทอดของชอบเลยมันอร่อยเข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ควรจะไปตรวจสุขภาพของตัวเองทุกๆปีด้วยนะคะอย่าพลาดนะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าประชากรไทยตอนนี้ประสบปัญหากับโรคนี้ค่อนข้างเยอะเลยมันอร่อยไงเห็นแล้วมันอร่อยอ่ะเออมันก็อยากจะกินน่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีวิธีการสังเกตอยู่นะคะเขาเรียกว่า BFAST ที่แปลว่าเร็วนั่นแหละภาษาอังกฤษนะคะ BEFAST ค่ะ BFASTB มาจากอะไรมาจากบาลานซ์หมายถึงการทรงตัวสมดุลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะบาลานซ์นะคะก็หมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการวิงเวียนรู้สึกแบบเวียนหัวก้งอย่างเงี้ยนะเราก็สันนิษฐานเอาไว้เป็น1อย่างก่อนอย่าเพิ่งตัดสินนะไปถัดไปก่อนสิตัว E ค่ะคือคำว่า eyes ที่แปลว่าตาของเราเนี่ยแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่ตาของเรารู้สึกแบบตาตกนะรู้สึกแบบว่ากระพริบตาลืมตาไม่ขึ้นข้างนึงหรืออะไรเงี้ยให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองได้นะต่อมาค่ะ F คืออะไร F คือ face ค่ะหมายถึงหน้าของเราใบหน้าของเรานะใบหน้าของเรามีอะไรบ้างมีดวงตามีคิ้วมีจมูกมีปากใช่ไหมอะไรที่จะสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยปากอย่างเงี้ยชัดมากนะจริงๆอ่ะตาปากคิ้วเนี่ยถ้ามันตกไปข้างนึงนะคะเหมือนแบบจะเรียกว่าไงมันเหมือนหงิกลงมานั่นแหละให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเอ๊ะเส้นเลือดในสมองของเรามันผิดปกติหรือเปล่านะต่อมามีอะไรให้สังเกตเองนะคะ BFAST ใช่ไหม A คืออะไรคืออาร์มแขนขาอ่อนแรงข้างหนึ่งหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่แบบบีบมือไม่ได้อะสมมติเคยเห็นเวลาคุณหมอเขาบอกไหมว่าให้กำนิ้วอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอเขาจะดึงออกอะแล้วบีบแน่นๆหรือยกแขนขึ้นแล้วมันไม่มีแรงมันปล่อยลงพวลงมาเลยหรือว่าเดินๆแล้วรู้สึกเสียสมดุล นะรู้สึกแบบโอ๊ยมันจะล้มอ่ะมันจะล้มมันจะเอียงมันจะไม่ไหวมันจะชาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สันนิษฐานไว้ด้วยนะคะว่ามันรู้สึกและมันเริ่มมีเคล้าโครงมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวไม่ดีเริ่มมีตาเริ่มตกปากตกนะพูด

ุดท้าย S นะ S ก็คือ speech นะคะก็คือการพูดนี่แหละพูดเป็นคำๆหรือเปล่าเวลาถามปกติเราจะคุยแบบน้ำไหลไฟดับอ่ะกินข้าวหรือยังกินกับอะไรพยายามถามผู้ป่วยนะคะถ้าอยู่ที่บ้านด้วยกันนะถามผู้ป่วยให้เขาพูดเยอะๆดูซิว่าเขาจะตอบได้ไหมเป็นประโยคยาวๆสมมติว่าถามว่าชื่อจริงชื่ออะไรอย่างน้องเมย์อ่ะอาจจะพูดได้ใช่ไหมว่าอธิชาค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดแค่ทีมาเป็นคำๆอ่ะอันนี้ก็สันนิษฐานไว้ได้เลยนะคะว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสมองนะและสุดท้ายค่ะไทม์คือช่วงเวลาที่จะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเอาจริงๆอ่ะคนรู้เมื่อไหร่อ่ะรีบส่งเลยอันนี้จะดีที่สุดนะคะไม่ต้องรอจนถึง 3.5 4ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ต้องรอเอาเป็นว่ารู้เมื่อไหร่ส่งเลยนะคะโทรเบอร์อะไรเอ่ยจำได้ไหมคะเด็กๆเบอร์ที่เราจะต้องจดจำ1669นะบอกเสมอเลยบอกทุกครั้งนะคะใครลืมนี่จะตีแล้วนะบอกมาจะ4ปีอยู่แล้วต้องจำได้แล้วนะโอเคประมาณนี้นะคะในช่วงของสาระดีๆเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มาสนุกๆโจ๊ะทึมๆบ้างแล้วกันเนาะกับใหญ่แล่มจากวงคันไถนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายหน้ามาอยู่เบอร์ดีเบอร์เดิมเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยโทรมาเลยนะคิดเพลงชื่อเพลงศิลปินที่ชื่นชอบบอกชื่อตัวเองบอกจังหวัดและบอกเบอร์โทรตัวเองให้ถูกต้องนะคะ02-248-1366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง02-248-1366นะคะพักสักครู่ค่ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะแล้วก็สายหน้าใหม่ในช่วงนี้ด้วยมาคุยกับเขาดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: อ๋อครับผมปูครับธนูเดช
0: พี่ปู
3: ครับ
0: ธนูเดชพี่ปูอยู่ที่จังหวัดไหนจ้า
3: ตอนนี้ฟังอยู่ที่สมุทรปราการครับปากน้ำ
0: สมุทรปราการปากน้ำเราเคยคุยกันไหมคะ
3: ครั้งแรกเลยที่คุยกับดีเจใน95ครับ
0: อ๋อหรอแล้วมีคุยกันนอก95ไหม
3: เคยคุยแต่ว่าเป็นดีเจรุ่นเก่ามากแล้วครับตั้งแต่สมัยหนุ่มเสื้อลายแล้วครับผมตั้งแต่ร่วมปี44แล้วครับผม
0: เชื่อไหมว่าที่ถามไม่ใช่อะไรนะทุกวันนี้ระแวงไปหมดแล้วบางทีก็มีคนรู้จักโทรมาแกล้งแล้วยิ่งวันนี้หนูเพิ่งไปรับน้องมาหนูยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยว่าจะมีคนในกลุ่มรับน้องโทรมาแกล้งหนู
3: อ๋อไม่วันนี้ยังไม่ได้ออกไปทางไหนเขายังอยู่ที่บ้าน
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ไงหนูบางทีหนูโดนแกล้งจนหนูแกล้งชาวบ้านแล้วเขาชาวบ้านก็แกล้งหนูด้วย
3: ระแวงใช่ไหม
0: ระแวงบางทีโทรไปตอนนั้นมีใครนะโทรมาแกล้งแล้วก็บอกชื่ออะไรเวิงเวงอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเลยอะสรุปคือใครรู้ไหมหนิงปฐมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีแบบพี่อีกอันนึงก็บอกว่าอะไรนะชื่ออะไรนะสุดท้ายเป็นน้าหนุ่มอ่ะไม่รู้ได้ทันฟังไหมเออนั่นแหละน้าหนุ่มพี่ชายนะเน็กปาลกวงในอยุธยาเสียงเหมือนกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องเออแล้วโทรมาแกล้งหนูอ่ะคนรู้จักทั้งนั้นเออนะน่ากลัวคนพวกเนี้ย
3: ของน้องเมย์ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกครับแต่ว่าแชร์เพลงของน้องเมย์กับของคุณลูกตาล
0: แชร์ในเฟซนะ
3: เพราะว่าไม่ได้ดึงไปไหนเอามาแชร์ในเฟซ
0: เพลงที่แชร์นี่คือเพลงไหนคะ
3: เพลงอะไรนะของน้องเมย
0: ์ของน้องเมย์มีโสดแสนดีวาวอนมีเพลงโอ้ดวงใจอ่าโอเคแล้วของพี่ลูกตาล
3: ละวันเลยของลูกตาลก็ตั้งแต่เริ่มโปรโมทยังไม่ทันโปรโมทเลยยังเพิ่งเปิดได้วันแรก2วันนี่แหละมั้ง
0: น่ารักมากๆขอบคุณนะคะมีคนบอกว่านี่ไงแกล้งเขาเยอะน้องเมย์เลยระแวงคนมาแกล้งนะ
3: ใช่เลย
0: อะไรอ่ะไม่จริงหรอกถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
3: ตะหลุมตุ้มมอง
0: เนี่ยเขาไม่เรียกว่าแกล้งหรอกใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่ากระตุ้น
3: กระตุ้นให้คุยใช่ไหม
0: กระตุ้นให้จดให้แบบว่าอ๋อโอเคยังอยู่กับหนูนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
3: วันที่ไอ้ฮักของคุณตาย
0: วันที่บ่มีไอ
3: ้เออวันที่บ่มีไอ้คร
0: ับ อ๋อร้องยังไงอะคะหนูกลัวเปิดผิดเพลง
3: ตายงานนี้ผมร้องไม่ได้เลย
0: เอ้าก็เดี๋ยวหนูเปิดผิดเพลงทำยังไงแล้วเพลงพี่ตายเยอะแยะเลยน่ะ
3: งานเข้าเลยนะถ้าผมจะร้องผมร้องไม่เป็น
0: อ่ะเนื้อเพลงเนื้อเพลงขึ้นยังไงนะ
3: ไม่เป็นเลยครับ
0: เอ้ยท่อนฮุกต้องได้ละ
3: ไม่ได้จริง
0: หากอะไรนะหากอะไรนะหากบ่มีอะไรนะ
3: หากบ่มีไ
0: อ้แล้วไงต่อนะ
3: ต่อไม่ได
0: ้ หากบ่มีไอ้คือเก่าใช่ปะ
3: ใช่เพลงนี้เลย
0: ใจอะไรนะใจอะไรนะ
3: ยังผมร้องไม่ได้
0: ยังไม่พอ
3: แต่ชอบฟังที่สุดเลย
0: แต่ชอบฟังที่สุดเลยแล้ววาวอนไปอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะ
3: วาวอนนี่ที่เหตุผลที่ตามไปหาจนเจอแล้วก็ได้ช่วยแชร์ก็เพราะว่าวันนั้นถ้าจำไม่ผิดวันที่น้องมีร้องไห้เรื่องของคุณอะไรที่เขามาซ่อมบ้านที่สมุทรปราการนะครับ
0: คุณอัมพันธ์บางปู
3: นั่นแหละวันนั้นแหละที่ผมตามหาเฟซคุณแล้วก
0: ็
3: แชร์วันนั้นเลย
0: อย่าไปจำอย่าไปจำขี้แย่เนาะ
3: ไม่ก็มีฟังมาตลอดนะฟังมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าโอ้สุดท้ายมาออกว่ารู้สึกประทับใจกับดีเจคนนี้ซะแล้วอะไร
0: แล้วตอนนั้นนี่ผิดหวังไหมคะเห็นหน้าเป็นอย่างที่คิดไหม
3: ไม่นะที่ไม่เหมือนอย่างที่คิดนี่จะเป็นน้องลูกตาลนะ
0: เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่า
3: แต่ของน้องเมย์นี่รู้สึกจะตรงจินตนาการไปเกิน 50%
0: จริงเหรอเอางี้ก่อนที่จะไปดูหน้า Facebook ส่วนตัวหนูเนี่ย ไปดูคิดในใจว่าหนูหน้าตาน่าจะหน้าตาประมาณไหน
3: น่าจะประมาณไหนจะไม่เหมือนในเฟซเลยจะไม่เหมือนรูปในเฟซเลย
0: อ่ะเราคิดตอนแรก
3: น่าจะเหมือนประมาณว่าคงจะประมาณเด็กที่หน้าออกประมาณกลมๆคางไม่เยอะแล้วก็ออกไม่หมวย ออกจะแก่นๆเนี่ยจะออกมานี่อุจายหน้าทำไมหน้าเขาสวยหน้าเขาหวานแล้วก็ออกสไตล์คนจีนปนมาเกิน 50% หน่อยนึง
0: อุ้ยจริงเหรอ อ๋อหนูมีเชื้อจีนแบบเสี้ยวจริงๆนะแบบไม่ได้เยอะมากประมาณสัก2ใน8อ่ะ
3: ก็ติดมาอยู่ถ้าถักเปียก็พอดีเลยครับครบ
0: ก็มวยนี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจใช่
3: ใช่
0: ตาออกจะโตขนาดนี้โถมีคนแซวแล้วเนี่ยว่าดีเจตาตีเนี่ยเฮ้ยตาออกจะโตเดี๋ยวเถอะโอเคขอบคุณที่กดติดตามมาแล้วกันนะคะก็แบบเออนะเป็นความประทับใจเนาะประทับใจจริงมั้ยเนี่ย
3: ไหนๆก็ติดหน้าใหม่แล้วอยากจะมีอยากจะบอกในความทรงจำของ95
0: ค่ะ
3: 95ที่เป็นที่เป็นยุคที่ที่เป็นปัจจุบันน่ะนะคือมันก่อนหน้านั้นที่จะเป็น LTM ใช่ไหมฮ
0: ะ
3: ก่อนหน้านั้นจะเป็นกลุ่มแรกที่ก่อตั้งตั้งแต่สมัยอะไรสัญญา5บาทนู่นแล้วนะพอเป็นรุ่นที่มาเป็น FM 95มหานครเนี่ยกบเนี่ย
0: ค่ะ
3: วันที่แม่ผมมาเลี้ยงลูกชายคนเล็กผมที่คลอดได้1วันแม่เปิดเจอคลื่น95แล้วแม่ก็ฟังมาจนทุกวันเนี้ย
0: ค่ะ
3: แต่แม่กลับไปอยู่บ้านที่เชียงรายแล้วนะก็ฟังจนถึงทุกวันนี้ทุกเช้าแกจะเปิดตั้งแต่ตีห้า
0: แล้วตอนนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: ก็เท่ากับอสมทเลยค่ะ22ขึ้น23
0: โอ้ยเออเอาสิบอกว่าเกิดมาพร้อมกันเลยนะแข่งกันนะโอเค
3: ไอ้จะตัวเล็กแกเท่ากับ95ยุคนี้เลย
0: ค่ะ
3: ไม่นับยุคก่อน
0: วันที่บ่มีอ้ายวันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ให้กับคนที่รับสายเมื่อสักครู่ของผมอะครับคนที่ผมยังไม่รู้ว่าชื่ออะไร
0: พี่แป้งวันนี้เป็นพี่แป้ง
3: อ๋อครับพี่แป้งครับ
0: เรียกว่า
3: พี่แป้งแล้วก
0: ็เรียกพี่แป้งโก
3: ะผู้ขอบคุณแป้งโกะ
0: ตั้งชื่อไปเรื่อยเลย
3: ระวังนะมันจะมีภาษาญี่ปุ่นที่แป้งโกะต่อด้วยอีกคำหนึ่งมันจะเป็นตาเลยนะ
0: โอเค
3: ไอฝากให้คนทางบ้านที่เชียงรายด้วยแต่ว่าป่านนี้แม่คงหลับเฝ้าวิญญาณแล้วล่ะแกจะเปิดวีดีโอไว้ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงที่เป็นอสมทครับ
0: โอ้ยเอ็นดูจังเลย
3: อสมทเชียงรายนะ
0: ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรอะคะ
3: บัวคำ
0: คุณแม่บัวคำนะคะสวัสดีด้วยนะคะเผื่อคุณแม่ฟังอยู่ในความฝันอะไรก็ได้แหละ หนูก็จะไปจ้วงจิกอยู่ในความฝันของคุณแม่ว่าคุณแม่จ๊ะคุณแม่จ๋าสะกิดนิดนึงอะไรเงี้ย นะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: ได้ครับไม่เก่ง
0: อ่ะพูดตามนะว่าตามนะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อย
3: ไม่ยาว
0: คำไหนคำนั้นขอซะหน่อยเหอะอยากเล่นโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
3: ครับยินดีครับ
0: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะกับ4ผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: สีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: มาในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะวันนี้เป็นผลงานใหม่ล่าสุดจากปรางทิพย์นะคะผลงานเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์รัชวิทย์อนันต์พรสิรินะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์รัชวิทย์อนันต์พรสิริเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนเราเก่งรอบด้านนะคะทั้งทำเนาะคำร้องทำนองเรียบเรียงด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันครบจบแล้วนะคะซึ่งปรางทิพย์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นคนที่มีช่องเสียงกว้างมากมีคุณภาพร้องเพลงได้หลากหลายด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันนะคะค่ะหนึ่งนิดจากปรางทิพย์ในช่วงของจ่อคิวฮิตถ้าคุณผู้ฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะให้เพลงนี้ติดชาร์ตนะคะก็สามารถ SMS เข้ามาได้ที่4689400นะคะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะจะคิดถึงกันไหมนู้หายไป2วันเนี่ยนะคะในช่วงนี้นะคะอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทนะคะคลองแงะ81บาท50สตางค์จังหวัดตรัง81บาท50สตางค์ภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์ค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุน86บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาทและน้ำยาง77บาท80สตางค์นั่นเองนะจ๊ะไหนดูซิมีใครยังอยู่บ้างพี่ณภศรบอกว่าน้องเมย์รำสวยมากเลยนะคะเคยรำตอนประมาณป.หนึ่ง จำได้เลยโดนดัดมือน้ำตาไหลนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะน้องเมย์จัดรายงานไปนานแสนนานเลยนะรอส่งนอนกลับบ้านรักนะจุ๊บๆด้วยสวัสดีพี่ช้างด้วยนะคะสวัสดีพี่คณิษฐานะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งโรงก๊อกนะบอกว่าขอเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจวันนี้มีขอมาแล้วนะสิพี่หนึ่งช้าแล้วเนี่ยเขาขอดีใจที่มีเธอแล้วน้องเมย์ก็เห็นด้วยด้วยเพราะว่าเพลงนี้ก็อยากมอบให้พอดีนะคะสวัสดีพี่วันนี้นะคะสวัสดีพี่ริษาบอกว่าวันนี้เรียบร้อยจังเลยรวบตึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทรงนี้เหมือนเดิมเพราะว่ามันติดเจลไปแล้วอ่ะมันต้องรื้อตอนนอนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำทรงนี้เหมือนเดิมสวัสดีพี่สมพงษ์นะคะสวัสดีด้วยพี่เดียวดายในเงาจันนะบอกว่า4เพลงนี้เศร้าหมดเลยนะน้องเมย์นะพาเลทตอนแรกใช่ไหมสวัสดีพี่ณรงค์ฤทธิ์ด้วยนะคะบอกว่ารับชมจากอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครฝนตกตั้งแต่หัวค่ำเลยเพิ่งหยุดนะคะอ๋อแต่ว่าถ้าเพิ่งหยุดก็หลายๆคนก็อาจจะตัดยางได้หรือเปล่าหรือตัดไม่ได้แล้วโอ้ยไม่แน่ใจวันนี้น้องเมย์สวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะธนูเดชเองครับผมขอบคุณวันที่บอกมีอ้ายด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่เถียนด้วยนะคะบอกว่ากำลังนั่งรถฟังในรถพอดีเลยติดตามตลอดครับนะคะสวัสดีพี่สาธิตนะจ๊ะบอกว่าคิดถึงน้องเมย์ทิชาตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะพูด ตัวปลอมค่ะ AI ปัดโถคุณพี่ขนาดนี้ละไลฟ์มาขนาดนี้แล้วมันก็ตัวจริงเสียงจริงสินะสวัสดีน้องไบรท์ด้วยบอกว่าบ๊ายบายค่ะได้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะจ๊ะวันจันทร์เจอกันอายุหนูก็จะเพิ่มขึ้นน้องไบรท์เหมือนแบบตื่นเต้นวันเกิดตัวเองอ่ะน้องไบรท์เป็นพี่ไม่ตื่นเต้นบอกว่าพี่กลัววันเกิดมากพี่ไม่อยากอายุเพิ่มขึ้นแต่น้องไบรท์ดูเหมือนแบบว่าอยากโตขึ้น เดี๋ยวนี้เขาแบบเฮ้ยไม่เอาไม่บอกเออแล้วยิ่งเด็กเจนใหม่ๆอ่ะหวงความเป็นส่วนตัวมากจะไม่ยอมบอกเลยว่าวันเกิดตัวเองวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจะแบบปิดกั้นเลยอันนี้แปลกเหมือนกันนะเออมันเป็นเจนรุ่นใหม่แล้วก็สังเกตเลยว่าจะไม่บอกตัวตนของตัวเองเลยในโลกโซเชียลจริงๆมันก็ดีนะคะมันในเรื่องของมิจฉาชีพต่างๆเพราะถ้าเขารู้วันเกิดวันเดือนปีเกิดตัวเองใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคือมิจฉาชีพจะเดารหัสของเราได้หรือแม้กระทั่งโทรไปปิดบัญชีเราอะไปอายัดอะเขาส่วนใหญ่ธนาคารก็จะถามใช่ไหมว่าเลขบัญชีอะไรคะบางทีมิจฉาชีพเขารู้อยู่แล้วเนาะไปอันนี้แล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดตัวเองเนี้ยเขาก็จะถามวันเดือนปีเกิดอะไรคะอ้าวรู้ซะอย่างนั้นนะคะอันนี้ต้องระวังนะเออจริงๆนะคะอ่ะในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะทิ้งท้ายวันนี้ค่ะดีจะฉันดีใจที่มีเธอนะคะแนะนำเข้ามาด้วยก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ด้วยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสองเวลาดีเวลาเดิมเลยนะคะสำหรับชาวมหานครคนนอนดึกนะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนพาวซ่าเลาซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับกราบสวัสดีครับผมเป็นปุ้มพวงมาเจอกันนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเอ้ยสี่เพลงสี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องมานอกของแม่พึ่งบุญบุญดวงจันทร์นะครับ4ปีที่คอยนะครับพี่ดวงตาคงทองหนาวแสงนีออนครับพี่ตะกะตันชลดาจบสานเนาะนะครับจากพี่นุชวิลาวานนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง3เพลงครับผมทักทายครับไปทาง SMS ครับ468-9400นะฮะสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาแล้วก็ทาง Facebook Live ครับ LTMFM 95นะครับพี่สังสุราชพี่ปราณีตครับพี่สมโชคสวัสดีครับมาแล้วพี่สมโชคปล่อยมุกอีกแล้วนะฮะบอกว่าถามครับซุปเปอร์ฮีโร่คนใหม่ที่คนไม่ชอบมากที่สุดนะครับเอออะไรก็กีตาร์ทอนะครับมุกนี้ได้ไหมครับหมายถึงเทพเจ้าทอใช่ไหมเทพเจ้าจอลูกของโอดินใช่ไหมฮะอันนี้ก็มันต้องเขาเรียกว่ามันต้องเป็นคนที่รู้ลึกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าจักรวาลมาร์เวลใช่ไหมฮะต้องประมาณนี้นะครับอันนี้อาจคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจนะพี่สมโชคนะสวัสดีครับพี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่สังสุราชนะครับพี่จริยาทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์นะฮะป้าลินไอ้กว้างไอ้มิชัยทักทายครับพี่นิโคพวงสุวรรณนะครับทักทายครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะฮะ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าใหม่แล้วก็มาพูดคุยกันมาขอเพลงกันครับจัดไปครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมครับใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับผมจัดไปคาถาคุณแผนแต่ว่าเป็นแนวสามช่านะครับจากน้องการทัศนะนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพชร
3: พี่วันวิสาสบายดีนะครับพี
4: ่สบายดีไม่ได้คุยกับน้องเพชรนานเลย
3: นานมากมากเลยนะครับแล้วแถวสุโขทัยช่วงนี้ฝนตกไหมครับพี่
4: วันนี้ตกบ่าย2แต่ตกไม่เยอะก็พอเย็นขึ้นมาหน่อยนึง
3: สบายๆเนาะ
4: จ้า
3: ได้ครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: พี่อยากฟังเพลงดอกชะบาสีแดงของน้องลูกตาลนะคะ
3: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้แล้วก็นกสุพรรณแล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็เอฟซี95ทุกคนที่ฟังอยู่เลยนะแล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยน้องหลังไมค์ใครนะ
3: น้องแป้งครับวันนี้ครับ
4: น้องแป้ง
3: ใช่ครับผมได้เลย
4: อย่าไปแปลกใจอ่ะทีนี้ก็ไม่ใช่น้องแป้ง
3: เข้าใจเข้าใจแต่ว่าหลังจากวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าแหละเป็นน้องกวางละเป็นน้องกวาง
4: จ้าจ้าแล้วก็ให้พิเศษให้น้องเพชรเลยนะ
3: ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี
4: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับพี่สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่วันวิสารจากสุโขทัยในช่วงของสายชิวฮิวใจครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับผมดอกชะบาสีแดงครับลูกตาลชนฤชานะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จบไปนะฮะรอยยิ้มนักสู้นะครับพี่เสกโลโซนี่จัดไปนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีครับไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับบอกว่าโคราชเหงามากๆเลยนะครับนี่มือสั่นไหมฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ปุ๊กเกษณีนะฮะ very good สวัสดีครับผมน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับกำนันแดงบอกว่ามาดูซิมีใครบ้างนะฮะพี่อ้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ทุ่งมันไร่นะครับสวัสดีพี่จรัสครับสวัสดีไปถึงพี่ป้าลิ้นบอกว่าอวยพรวันเกิดให้แฟนหน่อยนะครับชื่อต้อยนะครับขอเพลงยาใจคนจนนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้พี่ต้อยมีความสุขมากๆคิดอะไรให้สมหวังดังปรารถนานะครับผมสวัสดีครับพี่สุนิสาครับพี่

วริรวิกรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุมาลาครับสวัสดีพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วอยากชวนน้องแพทริกไปเที่ยวพัทยาเลยนะครับพัทยานะช่วงนี้ก็กำลังฮอตเลยนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีเรื่องของสุกสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดครับช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเดียวสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแรกชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกาศสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะฮะ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตุดฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กราบสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงนะฮะยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่นุ่นไปรุ่นยุค90พี่นุ่นกฤษพรป้าลินนะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างนะฮะพี่จรัสนะครับพี่สุมาลาพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับบอกโครัสเหงามากๆเลยนะฮะพี่คณิษฐานะครับพี่สันทัศน์สวัสดีครับผมพี่นันทาทุกท่านนะครับพี่อาทิตย์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมพี่ปิยะพงษ์สวัสดีครับบอกว่ามารายงานตัวหายไปนานเลยนะฮะผมเที่ยวอยู่หาดใหญ่สงขลามาอยู่ที่สมุทรปราการนี่ชอบเที่ยวไปทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากๆนะครับหลายๆท่านที่ชอบแบบเขาเรียกว่าชอบเดินทางใช่ไหมครับอยากเที่ยวไม่หมดเลยจริงๆนะครับประเทศไทยมีอะไรอีกเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วนะครับไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแซมนะ
2: ครับ
1: คุณแซมโทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี้
2: ประจวบครับ
1: จากประจวบรับฟังชัดเจนนะ
2: ชัดครับ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: เอาที่บายใจของบ่าววีครับ
1: เอาที่บายใจของบ่าววีนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ได้ยินเสียงแล้วก็น้องแป้งใช่ป่ะทำไม
1: ได้เลยนะครับผมเอาแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยเวลานี
2: ้นั่งฟังเพลง
1: นั่งฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลยครับผมอ่ะป่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับจำสโลแกนได้เน
2: า
1: ะ
2: เพชรนำดิ
1: โอเคโอเคได้เลยครับอ่ะน้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมแค่นี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับคุณแซมครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะครับอ่ะคุณแซมจากประจวบนะฮะเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีครับ4เพลงครับจัดให้ฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับเริ่มต้นกับเพลงนี้ดีกว่านะครับผมขออนุญาตยกเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่4แล้วกันเริ่มต้นกับบทเพลงที่ของพี่ใหม่ไทยนะครับน้องมากับคำว่าใช่ครับ4เพลงครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไป4เพลงครับน้องมากับคำว่าใช่นะครับบทเพลงจากพี่หมายไทยใจตะวันณตอนนั้นนะฮะแล้วก็เธอเคยอยู่ตรงนี้นะครับเสือสองเลเอาที่สบายใจนะครับพี่ไผ่พงศธรเอาที่บายใจพี่บาวีตามคำขอเลยนะครับทักทายครับพี่จันเพนแล้วก็สวัสดีพี่ไฟสีนะครับพี่นันชาสวัสดีครับผมพี่ยายออสสามย่านพี่ธนกรสวัสดีครับสวัสดีพี่สุดารัตน์พี่พิสารพี่โอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่รุ่งจินครับพี่นันชาครับสวัสดีพี่ปิยพงศ์นะครับทักทายนะครับนี่แล้วก็พี่อาทิตย์ด้วยนะครับทุกท่านเลยครับกับนันแดงด้วยนะฮะพี่บันเทาครับพี่จันเพนครับผมสวัสดีครับจัดไป4เพลงในช่วงของพาเลทตอนนี้เราไปฟังเพลงจ่อคิวฮิตกันบ้างดีกว่านะครับไหนขอดูสิเพลงอะไรเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ้าผมกับแป้งครับวันนี้แหละฮะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับวันนี้เท่ากับวันที่เพลงที่2นะฮะนี่ฮะคนแพ้เครื่องแบบนะครับบทเพลงจากคุณอาดำรงวงทองครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุทธพลกล้าสงครามเรียบเรียงโดย AI โอ้โหเรียบเรียงโดย AI เลยนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999

0: 9บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา